0: รั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forumและร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอย สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
0: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญญ์ลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Thailand Chess Association นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18 เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
12: 1 นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤษฎ์พรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
20: ครับสวัสดีครับผม
19: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
20: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
19: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
20: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDA เนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายๆหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AIในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับไปหรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทนะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
19: มาตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
20: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะครับมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่ามาร์กิ้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
19: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
20: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะฮะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะฮะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกนะอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
20: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI นะในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
21: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้า ตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
4: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
23: แต่วันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ถูกหลอกก็มาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของกิจกรรมทางด้านไซเบอร์หลอกการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
22: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
23: ได้รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายโขดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
22: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
7: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
6: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
7: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยพอละมีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเล่นจัดการเรียนแบบยืดหยุ่นแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.และส่วนศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกันครับ
6: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการหักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์หักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
9: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
8: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
10: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยวิบัติทางธรรมชาติ
8: โครงการหักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
24: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทพ ประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6 สิงหาคม 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
21: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว 98.5 นะคะก็มีเรื่องราวพิเศษนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของฟินเทคกับ SME ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงเงินทุนและระบบการชำระเงินค่ะคุณผู้ฟังคะในโลกปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญกับความท้าทายหลายประการค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดการกับระบบการเงินการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคfinancial technology นะคะก็ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในภาพรวมของฟินเทคค่ะแล้วก็บทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจ SME ในประเทศไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักฟินเทคกันก่อนฟินเทคหรือว่า financial technology นะคะก็คือการนำเทคโนโลยีค่ะมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในภาคการเงินตั้งแต่การชำระเงินการโอนเงินการระดมทุนการให้สินเชื่อไปจนถึงการวางแผนและก็การให้คำปรึกษาทางการเงินเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลดการพึ่งพาตัวกลางแบบดั้งเดิมและก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการนะคะความท้าทายของ SME ในการเข้าถึงบริการทางการเงินนะคะธุรกิจ SME เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมักที่จะประสบกับปัญหานะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะคะสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมักจะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อกำหนดที่เข้มงวดต้องการหลักประกันสูงนะคะแล้วก็มีกระบวนการการพิจารณาที่ใช้เวลานานค่ะต้นทุนบริการทางการเงินนะคะค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วก็บริการทางการเงินต่างๆสร้างภาระกับธุรกิจขนาดเล็กนะคะขาดข้อมูลแล้วก็ความเชี่ยวชาญค่ะผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยขาดความรู้เรื่องการบริหารการเงินแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นระบบการชำระเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะสำหรับฟินเทคเนี่ยถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ SME ไทยทางเลือกใหม่เพราะอะไรนะคะอันแรกค่ะเป็นการระดมทุนทางเลือกนะคะก็คือของฟินเทคเนี่ยก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่า P2P นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงผู้กู้นะคะกับนักลงทุนรายย่อยโดยตรงค่ะช่วยให้ SME เนี่ยสามารถกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องผ่านธนาคารนะคะอย่างเช่น Deep Pocket นะคะ Pair Power Crowdfunding นะคะก็คือการระดมทุนนะคะจากมวลชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะทั้งในรูปแบบการระดมทุนเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์หรือว่าการระดมทุนเพื่อแลกกับหุ้นนะคะอย่างเช่นสินวัฒนานะคะLiving Camp อย่างเงี้ยค่ะ Living in Camp นะคะ Supply Chain Financial ก็คือการใช้เทคโนโลยีค่ะในการจัดการสินเชื่อตลอดห่วงโซ่ประทานช่วยให้ SME เนี่ยเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาเรื่องของระบบการชำระเงินดิจิทัลค่ะในฟินเทคเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ QR payment นะคะระบบการชำระเงินผ่าน QR code ที่สะดวกรวดเร็วต้นทุนต่ำแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องของ PromptPay หรือว่า TrueMoney นะคะ e-wallet นะคะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยธุรกิจเนี่ยรับแล้วก็โอนเงินได้สะดวกอย่างยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่น Rabbit LINE Pay Shopee Pay อย่างเงี้ยค่ะpayment gateway ค่ะก็คือระบบที่ช่วยร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางนะคะอย่างเช่น 2C2P นะคะหรือว่า OMIS นะคะการบริหารจัดการการเงินค่ะก็คือ financial management นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์ช่วยให้ SME เนี่ยจัดการบัญชีแล้วก็การเงินได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่น flow account นะคะ peak account อย่างเงี้ยค่ะระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยการใช้ AI แล้วก็ big data นะคะในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะ
ระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติค่ะลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการชำระเงินนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการให้สินเชื่อดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลเลนดิ้งนะคะสินเชื่อออนไลน์นะคะการอนุมัติสินเชื่อผ่านระบบดิจิทัลที่รวดเร็วกว่าใช้ข้อมูลหลากหลายในการประเมินความเสี่ยงนะคะอย่างเช่น Money Table นะคะหรือว่าเรื่องของBuy Now Pay Later ค่ะระบบผ่อนชำระสินค้าโดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่น Pay Later นะคะ Atom อย่างเงี้ยค่ะพิจารณาสินเชื่อจากข้อมูลทางเลือกโดยใช้ข้อมูลนอกเหนือจากประวัติการเงินแบบดั้งเดิมเช่นพฤติกรรมการใช้มือถือหรือว่าประวัติการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันว่า SME ไทยกับการใช้ Fintech เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะก็มีเคสสตัดดี้นะคะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะร้านอาหารแห่งนี้นะคะเผชิญกับปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ต้องการปรับปรุงร้านเจ้าของร้านเลยตัดสินใจใช้บริการ P2P Lending นะคะเพื่อกู้เงินจำนวน 300,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ได้รับการอนุมัติภายใน7วันซึ่งเร็วกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคารที่อาจใช้เวลาเป็นเดือนค่ะนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ QR Payment ทำให้ลูกค้าชำระเงินได้สะดวกแล้วก็ลดปัญหาเงินสดเนี่ยขาดมือนะคะโดยประโยชน์ของฟินเทคต่อ SME นะคะก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายนะคะในการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วนะคะในการดำเนินงานค่ะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนมีทางเลือกนะคะในการระดมทุนที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมค่ะขยายฐานลูกค้านะคะโดยระบบการชำระเงินที่หลากหลายก็จะช่วยทำให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นรวมถึงลูกค้าต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ฟินเทคเนี่ยยังมีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจค่ะระบบการเงินดิจิทัลจะช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะคะฟินเทคยังช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจค่ะสามารถปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าความท้าทายแล้วก็ข้อควรระวังนะคะแม้ว่าฟินเทคเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายแต่SME นะคะควรตระหนักถึงความท้าทายก็คือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงด้านการโจรกรรมข้อมูลแล้วก็การหลอกลวงกฎระเบียบและข้อบังคับบริการฟินเทคบางประเภทอาจจะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนากฎระเบียบผู้ใช้ควรศึกษาให้ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วค่ะอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนะคะการพึ่งพาแพลตฟอร์มธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่าค่าธรรมเนียมได้ค่ะโดยแนวโน้มนะคะของฟินเทคนะคะในไทยสำหรับและก็โอกาสนะคะสำหรับ SME เนาะคุณผู้ฟังเนาะก็การรวมตัวของบริการทางการเงินนะคะแอปพลิเคชันเดียวที่รวมบริการทางการเงินที่หลากหลายรูปแบบนะคะการใช้AI แล้วก็ Big Data ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะคะเพื่อให้บริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะคะเงินดิจิทัลแล้วก็บล็อกเชนนะคะโอกาสในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมนะคะOpen Banking ค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินต่างๆเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะนโยบายส่งเสริมดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็ Thailand 4.0 ค่ะที่เอื้อต่อการพัฒนาฟินเทคนะคะแล้วก็มีคำแนะนำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าสำหรับ SME นะคะในการใช้ประโยชน์จากฟินเทคก็คือเริ่มจากความต้องการของธุรกิจก่อนนะคะระบุปัญหาหรือว่าความท้าทายนะคะทางการเงินที่ธุรกิจกำลังเผชิญแล้วก็หาโซลูชันนะคะฟินเทคที่เหมาะสมนะคะศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบบริการต่างๆทั้งด้านค่าใช้จ่ายความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือค่ะเริ่มต้นทีละขั้นไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบในคราวเดียวนะคะสามารถทดลองใช้บริการทีละส่วนแล้วก็ขยายการใช้งานเมื่อพร้อมนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับทีมงานเพื่อประโยชน์จากฟินเทคได้อย่างเต็มที่นะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงฟินเทคนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วควรติดตามแนวโน้มแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของฟินเทคหรือว่าfinancial technology นะคะกับ SME ทีนี้ fintech เนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้ SME ไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนการชำระเงินหรือว่าการบริหารจัดการทางการเงินการนำ fintech มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ลดต้นทุนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการควรจะพิจารณาทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเลือกใช้บริการฟินเทคที่เหมาะสมนะคะกับความต้องการแล้วก็ขนาดของธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะการปรับตัวแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ใช่เพียงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะคะแต่เป็นสิ่งจำเป็นค่ะที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอดแล้วก็การเติบโตของธุรกิจ SME ในประเทศไทยนั่นเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันเต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันแม่พันเต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธ
1: ุ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

สดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: แล้วชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อจ้ะปลาเจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสะโพ

0: การใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
2: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
3: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569 ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
6: มือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: เพราะทุกศาสนา

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह
1: พระทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีกันในยามเช้านะคะเช้าสดใสทีเดียวที่จังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังค่ะที่กำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทั้งทาง4จังหวัดฝั่งอันดามันเลยนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองค่ะรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้เริ่มต้นทำงานกันแล้วแต่ก็ยังมีบางท่านที่กำลังสัญจรไปมาบนท้องถนนกันด้วยนะคะหรือผู้ที่อยู่ในเรือกสวนไรนากันนะคะหรือว่าในสวนทุเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้ทางจังหวัดระนองเองนี่ก็ได้เปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการเคาะสัญญาณกันทั้งจังหวัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้การที่จะกรีดจะเก็บทุเรียนนี่จะต้องนำเอาทุเรียนมาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับจังหวัดระนองที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 9:15 น.เริ่มต้นกันเรามาติดตามรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเสิร์ฟกันตอนเช้าๆนี่แหละเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เสิร์ฟตอนเช้าๆเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับในเรื่องราวนะคะข่าวสารต่างๆที่จะนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบกันยกตัวอย่างเมื่อวานนะคะได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะบินานาวที่ฟิลิปปินส์นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งหลังเกิดเหตุ11 นาทีให้ประชาชนได้ทราบกันหลังจากนั้นอีกนะคะก็ในช่วงเวลา8:30 น.ก็มีการแจ้งนะคะออกประกาศเป็นฉบับที่2กันด้วยนะคะก็เกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกกันนะคะก็เกรงว่าจะมีเฟคนิวข่าวที่กุขึ้นมาข่าวที่สร้างขึ้นมาจะทำให้ประชาชนสับสนกันนั่นเองค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากนั้นท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะให้ได้ทราบกันว่าทำไมเกิดเหตุการณ์ที่นั่นแล้วทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากด้วยระยะทางเนื่องจากว่าคลื่นต่างๆที่ผ่านเกาะใหญ่ๆหลายเกาะกันด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่ในช่วง6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะก็ได้สรุปค่ะว่าช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนจนถึง9มิถุนายนไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรามาดูสักนิดหนึ่งพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราทราบวันนี้กันแล้วล่ะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแล้วอีก7 วันข้างหน้าล่ะจะเป็นอย่างไรกันนะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางในวันที่13-14 มิถุนายนเนื่องจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงที่ 10-12 มิถุนายนก็จะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันก็มีกำลังปานกลางตลอดช่วงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มีการสรุปนะคะว่าข้อควรระวังเลยประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีการแจ้งในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ให้ระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวอากาศนะคะนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยและในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดระนองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะมีข่าวดีล่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ต้องการจะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้เข้าช่วยเหลือดูแลกันเดี๋ยวยังไงอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

ดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตามกิ๊กล็อตนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเราลงในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูนะคะในเรื่องของบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบรรยากาศก็คึกคักไม่เบาเลยนะท่านผู้ฟังนะในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเราเริ่มกันนะคะที่จังหวัดกระบี่กันก่อนตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่จัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและประชาสัมพันธ์ทุเรียนพันธุ์ดีของจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งการประกวดทุเรียนพื้นเมืองในกิจกรรมนี้นะคะก็มี2ประเภทด้วยกันคือประเภทเนื้อสีเหลืองซึ่งก็มีเกษตรกรส่งผลผลิตเข้าประกวดจำนวน98ต้นและส่วนประเภทเนื้อสีขาวก็ส่งเข้าประกวด49ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และตลาดทางการเกษตรนะคะเช่นการแข่งขันทำข้าวเหนียวทุเรียนนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองกระบี่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและภาคเอกชนกันด้วยมีผลการประกวดนะคะออกมาแล้วนะคะประเภทเนื้อสีเหลืองเลยรางวัลชนะเลิศคือจะเป็นทุเรียนพันธุ์สีนวลของคุณกิติมาสายไทยจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะจุดเด่นนะคะด้านเนื้อสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงคุณภาพการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ส่วนประเภทสีขาวนะคะก็เป็นทุเรียนพันธุ์สาวงามของคุณเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเนื้อสีขาวครีมละเอียดรสชาติกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการคัดเลือกเป็นทุเรียนพื้นเมืองยอดเยี่ยมประจำปีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันที่พังงาค่ะพังงาเปิดฤดูกาลทุเรียนมีแปรกแถลงข่าวชูเมืองเกษตรคุณภาพสร้างเศรษฐกิจฐานใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานรากพร้อมประกาศเปิดฤดูกาลทุเรียนนะคะมีแปรกของพังงากันนะคะซึ่งทุเรียนมีแปรกนี่คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินก็เป็นประธานแถลงข่าวในกิจกรรมนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงามีทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะเข้าร่วมในครั้งนี้กันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของทุเรียนมีแปรกเนี่ยทางจังหวัดพังงาเองก็มุ่งต้องการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์พังงาเมืองเกษตรคุณภาพสร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานรากค่ะแล้วก็มีการกระตุ้นนะคะที่จะให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกรนี้ได้คัดเลือกสรรนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพและต้องการที่จะย้ำถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตทุเรียนคุณภาพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรหรือGAP กันด้วยนะคะต่อกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตมาราธอนครั้งที่20บูรณาการทุกภาคส่วนรองรับนักวิ่งกว่า 6,000 คนที่คาดว่าจะมาจากทั่วโลกทีเดียวก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เคยจัดของภูเก็ตจะมีนักวิ่งจากทั่วโลกได้มาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตมาราธอนโดยซูเปอร์สปอร์ตครั้งที่20นะคะ ครั้งที่2พร้อมด้วยทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าร่วมนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะในเรื่องของการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมประมาณ 5,747 คนถึง 6,000 คนเป็นนักวิ่งชาวไทยร้อยละ 63 และเป็นนักวิ่งต่างชาติร้อยละ 37 ค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติมีการแข่งขันมี5ประเภทด้วยกันนะคะวิ่งสุขภาพ2กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรมีฮาฟมาราธอนระยะทาง 21.097 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนนักกีฬาในช่วงวันที่12และวันที่13มิถุนายนนะคะ2วันและจะมีการจัดการแข่งขันวันที่13และ14มิถุนายนณลานกิจกรรมลากูน่าโกลบลากูน่าภูเก็ตกันด้วยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้สนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันและมีระบบสแกนใบหน้าขณะที่อำเภอถลางนั้นก็สนับสนุนกำลังสมาชิกกองสาวรักษาดินแดนอีกจำนวน200กว่านายทีเดียวนะคะในการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆตลอดเส้นทางการแข่งขันส่วนทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ก็สนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะนำขบวนนักกีฬาในแนวหน้านะคะส่วนการแพทย์สาธารณสุขก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนนะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินกันด้วยค่ะก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จร่วมกันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของระนองตอนนี้ก็เตรียมที่จะยกทัพนะคะไปออกรถโชว์หรือว่าไปโชว์ของดีกลางกรุงนะคะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและชูความโดดเด่นของระนองในเมืองสุขภาพแห่งอนามันกันด้วยเพราะว่าใครๆก็ทราบว่าระนองนี้มีฝนตก8เดือนนะคะฝนทิ้งช่วงอีก4เดือนและสำหรับจังหวัดระนองนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีก็เป็นการชูอัตลักษณ์กันตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีการจัด กิจกรรมในวันที่19จนถึงวันที่21มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครซึ่งทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนางสาวปริชาติชูดำท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้เตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยวของระนองไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวแต่จังหวัดระนองนั้นกลับเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าน้ำตกป่าชายเลนและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและจุดเด่นเลยสำหรับสายสุขภาพนะคะด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระนองก็มีน้ำแร่ร้อนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ติด1ใน3ของโลกกันด้วยนะคะก็เป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนต้องการจะมาฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กันค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นพักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
5: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
6: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
7: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
8: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
7: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะเช่นเคยนะคะที่เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะมาพูดคุยกันณช่วงเวลานี้ 9:30 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 10:00 นนะคะวันนี้ขอแนะนำค่ะนางสาวขวัญนภาเจริญวรรธนะจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ในเรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดที่ท่านอยู่ก็จะดูแลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะเพราะตอนนี้ก็มีทั้งจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะในพื้นที่4จังหวัดกำลังรับฟังเรากันอยู่นะคะค่ะก็ขอเรียกน้องน้ำนะคะน้องขวัญนภานะคะน้องน้ำค่ะคือในภารกิจหลักๆเลยล่ะของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดระนองนี้วันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันนะคะแล้วก็ในภารกิจในช่วงนะคะในช่วงปี2569และภารกิจโดยรวมนี้ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: ค่ะก็วัตถุประสงค์หลักของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะคือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนะคะก็ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองมีองค์กรที่จะตั้งในอยู่ในสังกัดองค์กรทั้งสิ้น312องค์กรนะคะแล้วก็มีเกษตรกรสมาชิกทั้งหมด 20,097 คนแยกเป็นอำเภอทั้ง5อำเภอได้แก่อำเภอเมือง67องค์กรสมาชิก 4,341 คนอำเภอกบุรี102องค์กร 6,997 คนอำเภอละอุ่น42องค์กร 2,633 คนอำเภอกระเปือ68องค์กร4,245 คนอำเภอสุขสำราญ29องค์กร 1,881 คนจะเห็นได้ว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรและสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระนองซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสามารถเข้าให้การช่วยเหลือการใช้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดระนองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใน312องค์กรเนี้ยมีตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะมีองค์กรใหม่เพิ่มไหมคะ
2: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้มีการเปิดรับการขึ้นทะเบียนสมาชิกองค์กรเกษตรกรเพิ่มโดยที่ไม่มีการปิดรับองค์กรเพิ่มค่ะทั้งปีเกษตรกรสามารถยื่นจัดตั้งองค์กรโดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำนวน50คนขึ้นไปมาจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั้งปีค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านงานการพัฒนาอาชีพการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะคือไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่จะมีการฟื้นฟูอาชีพกันด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้นะคะในเรื่องของคือทำให้องค์กรแต่ละองค์กรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่มีองค์กรอยู่แล้วแล้วถ้าว่ามีผู้ที่สนใจจะไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกคือหมายถึงว่าสากลที่ก่อตั้งอยู่แล้วนี่ไปเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้ไหมคะตรงนี
2: ้ได้ค่ะองค์กรสามารถรับสมาชิกเพิ่มได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งมานานแล้วแล้วอาจจะมีการไปพัฒนาแล้วการและมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
1: ค่ะ
2: ค่ะก็เกษตรกรสามารถเพิ่มมาอยู่ในองค์กรแต่ต้องเป็นองค์กรในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าจะได้มีการเหมือนเป็นอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกันในการพัฒนาอาชีพมันก็จะได้ง่ายเป็นพัฒนาไปแนวทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นการของงบประมาณในการสนับสนุนในอำเภอเดียวกันมันมีการในหมู่บ้านของเราในตำบลของเรามีการเลี้ยงไก่สัก10ครัวเรือนแบบนี้ค่ะเราก็สามารถ ของบประมาณสนับสนุนหรือครบของบประมาณในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในสังกัดองค์กรเดียวกันเป็นตามแนวทางเดียวกันนะคะ
1: ค่ะนะคะคือว่าการเข้าร่วมองค์กรนี่คือจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้ดำเนินการเหมือนกันด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะคือว่ากลุ่มที่เลี้ยงไก่ก็สมาชิกใหม่นี่ต้องเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรประเภทเดียวกัน
2: ค่ะ
1: แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอาจจะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นว่าในหมู่บ้านเรามีการเลี้ยงไก่สัก10ครัวเรือนหรือว่าการปลูกยางพาราสัก10ครัวเรือนการปลูกปาล์มสัก10ครัวเรือนแบบนี้ค่ะเราสามารถมารวมกลุ่มเดียวกันได้เพราะเวลาการเขียนแผนและโครงการในการขอรับงบประมาณในการสนับสนุนเราสามารถเขียนเป็นแผนย่อย
1: ค่ะ
2: มารวมในแผนใหญ่เพื่อเสนอสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเป็นเงินก้อนเดียวกันในการกระจายกันไปในการพัฒนาอาชีพของแต่ละกลุ่มองค์กรไปอะค่ะ
1: ค่ะถ้าว่าสนใจเนี่ยที่จะมีการรวมกลุ่มแล้วก็เป็นการองค์กรแล้วก็ขอแบบนี้เขาเรียกจดแจ้งไหมคะแบบนี้
2: ต้องมาแจ้งค่ะต้องมาแจ้งที่สำนักงาน
1: แจ้งที่สำนักงานนะคะ
2: ค
1: ่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูกันเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรจะยกตัวอย่างไหมคะในเรื่องของความสำเร็จที่ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะคะ
2: ค่ะในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองได้ให้งบประมาณสนับสนุนซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ให้เปล่าแก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวน44องค์กรงบประมาณรวมทั้งสิ้น106ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็ได้สนับสนุนงบเงินกู้ยืมให้แก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวน14องค์กรงบประมาณรวมทั้งสิ้น5ล้าน1แสน5หมื่นกว่าค่ะซึ่งรวมแล้ว58องค์กรที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเข้าไปพัฒนาและในปัจจุบันในปีพ.ศ.2569สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีแผนที่จะจ่ายงบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรเกษตรกรจำนวน3องค์กรรวมงบประมาณเกือบ1ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็เป็นวงเงินที่มากอยู่นะน้องน้ำค่ะแล้วก็ในความสำเร็จคือหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันอยู่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะโดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่ก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดระนองกันอยู่นะคะแต่ถ้าว่าท่านต้องการจะได้รับการช่วยเหลือนี่ต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกร
2: ค่ะในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่แล้วที่สังกัดองค์กรตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่นะคะก็คือในส่วนของเกษตรกรเรามีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกรสามารถนำหนี้ที่เกษตรกรเป็นนะคะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทั่วประเทศค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสาขาอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมเอกสารเรื่องขั้นตอนต่างๆนี่ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานนานไหมคะ
2: การขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรจะต้องเป็นหนี้ที่เป็นไปตามมาตรา37/1ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะและก็จะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรตามที่ได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นหนี้การเป็นหนี้ของเกษตรกรนะคะจะต้องเป็นหนี้ที่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการขึ้นทะเบียนหนี้ถ้าเป็นหนี้ที่ภาคการเกษตรอยู่แล้วเราไม่ต้องทำการอุทธรณ์ค่ะการขึ้นทะเบียนหนี้จะสำเร็จและเสร็จภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะ
1: ค่ะมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ต้องใช
2: ้เอกสารหลักฐานในการใช้ในการขึ้นทะเบียนหนี้นะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะของผู้กู้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสกรณีที่จดทะเบียนสมรสรวมถึงใบจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็สำเนาใบแจ้งหนี้สำเนาหนังสือรับรอง
1: ค่ะ
2: ฉบับล่าสุดที่ขอจากสถาบันเจ้าหนี้และสำเนาสัญญากู้ยืมทุกสัญญา
1: ค่ะ
2: กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันขอสำเนาสัญญาจำนองทุกสัญญาและสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกันทุกแปลง และสำเนากรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันก็ขอสำเนาสัญญาค้ำประกันทุกสัญญาค่ะ
1: ค่ะคือเป็นหลักฐานทุกอย่างที่เราเคยได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นนะคะแล้วก็คือตรงนี้มีกำหนดเพดานไหมว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่
2: หลักการในการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรไม่ได้กำหนดเพดานค่ะแต่ว่าการพิจารณาในการชำระหนี้แทนจะกำหนดเพดานตรงที่ถ้าเป็นหนี้เพื่อการเกษตรเป็นหนี้ของสหกรณ์การเกษตรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการเจรจาขอชำระหนี้แทนกับทางสหกรณ์การเกษตรได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีมูลหนี้มากกว่า 500,000 บาทจะเป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการหนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสำนักงานใหญ่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคือเรื่องของเพดานหนี้นี่คือตอนนี้ถ้า 500,000 เนี่ยในวงเงิน 500,000 นี่ก็ทางสาขาประจำจังหวัดก็จะดูแลตรงนี้กันแต่ถ้าว่ามากกว่าก็จะส่งให้ทางสำนักงานใหญ่นะคะได้ดูแลตรงนี้กันด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้ก็อยากจะให้ยกตัวอย่างความสำเร็จโดยในเรื่องตรงนี้ซึ่งเราก็จะทราบกันนะคะว่าในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจระนองนี้ก็ได้เข้าไปดูแลในเรื่องของผู้ที่มาขึ้นทะเบียนหนี้นะคะเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะและเมื่อได้การดูแลแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพกันด้วยอยากจะให้เล่านิดนึงตัวอย่างว่ามีที่ไหนกันบ้างที่เป็นผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
2: ค่ะจากที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะได้มีการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูรวมแล้วทั้งสิ้น86รายเป็นหนี้ที่มีเป็นหนี้ของธนาคารพาณิชย์8รายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จำนวน8รายสหกรณ์การเกษตรจำนวน70รายและเป็นหนี้ที่เป็นบุคคลค้ำประกันจำนวน64รายเป็นหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน22รายซึ่งเป็นการรักษาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองได้เป็นได้อย่างมากมายค่ะก็คือการที่ขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองค่ะก็มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ทั้งหมด 1,108 คน 1,518 บัญชีมูลหนี้รวมทั้งสิ้น187ล้านบาทอะค่ะซึ่งเราได้จัดการหนี้ไปแล้วอะมูลหนี้รวมทั้งสิ้น10ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือภาคเกษตรกรได้อย่างยั่งได้อย่างเห็นผลนะคะก็คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ในปีนี้ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งหมด6รายมูลหนี้รวม2ล้านกว่าบาทค่ะจำนวน6สหกรณ์เลยค่ะ
1: ค่ะนี่เฉพาะในช่วง
2: ปีนี้ค่ะ
1: 5เดือนกว่าๆนี่เองนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่านี่เข้าเดือนที่6นี่เรานับตามปีปฏิทินสากลนะท่านผู้ฟังไม่ได้นับตามปีปฏิทินไทยนะคะ1มกราคมก็เป็นเดือน1กันค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงแล้วในเรื่องของการพัฒนาอาชีพได้เคยไปพัฒนาอาชีพอะไรกันบ้าง
2: ค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้มีการสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรได้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะอย่างเช่นกลุ่มที่บ้านหินขาวที่เป็นองค์กรที่ทางขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและก็ได้รับการจัดการหนี้มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราก็ได้ไปการทำการฟื้นฟูอาชีพให้กับองค์กรนั้นซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านหินขาวค่ะเป็นองค์กรที่ปลูกพริกค่ะทางสำนักงานปลูกพริกปลูกกล้วยปลูกพืชผลทางการเกษตรอะค่ะเยอะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ได้ไปให้สนับสนุนงบประมาณในการทำเครื่องแกงในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขององค์กรนะคะโดยให้เป็นเงินงบสนับสนุนไปก่อนโดยที่ว่าไม่ต้องผลคืนสำนักงานกองทุนฟูไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วก็ได้ให้งบประมาณในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพในการซื้อเครื่องจักรในการให้บรรจุภัณฑ์ในการให้สติ๊กเกอร์หรือว่าให้บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่องค์กรมีการออกแบบให้แก่องค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถนำสินค้านั้นไปจำหน่ายได้ซึ่ง ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะมีการจัดโครงการสินค้าการเกษตรของภาคใต้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตช่วงปลายเดือนที่จะถึงเนี่ยค่ะก็จะได้นำกลุ่มองค์กรที่ได้รับงบเงินสนับสนุนจากสำนักงานนะคะไปออกตลาดไปขายสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะคือนอกจากจะช่วยจัดการหนี้ของเกษตรกรกันแล้วนะคะก็ช่วยพัฒนาอาชีพเป็นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยต่างๆด้วยนะคะในเงินต้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงน้องน้ำขวัญนภามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายๆของรายการตรงนี้กันค่ะ
2: ค่ะก็คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะคะมีการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรตลอดทั้งปีและมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเข้าไปช่วยเหลือตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะก็อยากให้ทางเกษตรกรทุกท่านนะคะก็มาใช้บริการทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองกันเยอะๆเพื่อเป็นทางเลือกนึงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในอนาคตค่ะ
1: ค่ะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคือหมายถึงว่าท่านมีหนี้อยู่นะคะแล้วก็หมดหนทางว่าเอ๊ะแบบคือดอกก็ทบต้นทบดอกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องเป็นหนี้ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังค่ะขอย้ำตรงนี้กันเลยนะคะแล้วก็ไปขอขึ้นทะเบียนหนี้นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกองค์กรการเกษตรนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้ตรงนี้นะคะว่าจะให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่ช่วยในตรงนี้เรื่องอะไรกันบ้างหารือกันได้ตอนนี้หน่วยงานอยู่ในพิกัดไหนกันคะ
2: ค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งเกษตรกรทุกท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์077-812-825ค่ะและโทรศัพท์มือถือเบอร์080-067-4255หรือเกษตรกรท่านใดที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเหนือจากในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็สามารถติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทุกจังหวัดค่ะ
1: ค่ะได้ทุกจังหวัดนะคะย้ำตรงนี้กันเลยนะคะเพราะว่าก็กระจายอยู่แต่ละจังหวัดที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความยั่งยืนกันด้วยนะตรงนี้นะคะในการช่วยกันนะคะแล้วก็สำหรับพิกัดนี้ซึ่งบางท่านก็บอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ริมถนนเพชรเกษมหมายเลข4เลยปักหลักเลยท่านผู้ฟังค่ะศูนย์ราชการนะคะก็ขับจะเข้าตัวเมืองก็จะผ่านสวทระนองก่อนแล้วก็ข้ามสะพานบางริ้นนะคะก็ให้ดูพิกัดตึกสีเหลืองใช่ไหม
2: ใช่
1: ที่เป็นอาคารพาณิชย์ซ้ายมือนี่เลยล่ะท่านผู้ฟังฝั่งเดียวกับสวทระนองสวทระนองก็จะเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองโครงการชุมทางระนองแล้วก็ข้ามสะพานนะคะก็ให้ชะลอนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ไขข้อข้องใจกันนะจะได้ช่วยสำหรับผู้ที่มีหนี้ตรงนี้กันอยู่นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวขวัญนภาเจริญวันธนาจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกันในภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการจัดการหนี้ในการพัฒนาอาชีพกันด้วยนะคะมีปัญหามีข้อข้องใจก็ให้ไปสอบถามกันได้นะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดที่ท่านอยู่นั่นแหละนะจะช่วยเหลือท่านตรงนี้กันสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองก็ร่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัด

0: การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIรวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.
7: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัย
9: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
11: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้นะคะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9มิถุนายน2569วันนี้ตรงกับวันอนันตมหิดลด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันตมหิดลพระอัครรามาธิบดีรัชกาลที่8นั่นเองนะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้9มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ตรงกับทุกๆปีนะคะ9มิถุนายนของทุกปีวันนี้นะคะก็อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวสาร2ช่วงด้วยกันที่นำมาฝากกันนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันผลงานเพลงเพราะๆรวมถึงสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันอนันตมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันตมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ค่ะแม้จะทรงครองสิริราชสมบัติครบเพียง12ปีนะคะแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการและวางรากฐานสำคัญให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการศึกษาครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่แพทย์และพยาบาลณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ.2489ทรงมีพระราชปรารภความสำคัญตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ค่ะยังทรงเป็นผู้จุดประกายทุนอนันตมหิดลที่มุ่งสนับสนุนเยาวชนและบัณฑิตไทยผู้มีความเป็นเลิศให้ไปศึกษาต่อวิชาการชั้นสูงในต่างประเทศ เพื่อนำความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้และพัฒนาแผ่นดินเกิดในด้านการปกครองและสังคมโดยทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูความสมานฉันท์ของชนในชาติซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนย่านสำเพ็งช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างชาวไทยและชาวจีนในพระนครได้อย่างรวดเร็วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ในวันอนันทมัยดลนะคะของทุกปีทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็จะรวมกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยจึงได้มีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะไทยเวียดนามนั่นแฟนค่ะนายกรัฐมนตรี2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หาเรือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา 15:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นในช่วง 15:15 น.ณห้องรับรองพิเศษสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมหารือเต็มคณะนายกไทยขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างก็เห็นถึงความสำคัญของกันและกันรวมไปถึงมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือให้ใกล้ชิดในทุกๆด้านของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเองนะคะก็ยังเห็นพ้องที่จะให้กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดโดยให้มีการหารือในระดับทั้งรัฐบาลแล้วก็ในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งก็คือด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนาม JCBC ค่ะระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ JCRเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะโดยหวังว่าจะมีการประชุมดังกล่าวในสิ้นปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพต่อมาประเด็นที่2ค่ะก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันกับการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้ง2ประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ Tree Connect นะคะก็ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ใกล้ชิดและก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะรวมทั้งไทยเสนอให้มีการต ั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยสำหรับอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนต่างๆที่เอกชนไทยได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามพร้อมรับไปดูแลและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่3ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนค่ะโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมรวมถึงอาหารซึ่งกันและกันโดยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านประเด็นที่4ต่อมานะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลประเด็นที่5ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกเวียดนามชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมเห็นพร้อมกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถต่อรองในระดับเวทีโลกได้ค่ะในช่วงหนึ่งของการหารือนะคะนายกเวียดนามก็ยังได้

กับคุณไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แล้ว6ตัวไปจังหวัดดงทับของเวียดนามและอยู่ระหว่างการส่งมอบเพิ่มเติมอีก6ตัวเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกไทยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกล่าวตอบว่าหากเวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่เป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไทยและเวียดนามโดยความรู้ร่วมมือของภาคเอกชนไทยนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการที่จะอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกนั้นนะคะถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่ไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงที่ค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในการปฏิบัติในทางปฏิบัติก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคลายความมีหลายรูปแบบแล้วก็แยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทวนหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมไปถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วค่ะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภาย

หลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งาน Food Delivery ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการ Food Delivery นะคะตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชี Food Delivery สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ขออภัยนะคะโดยไม่สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักนั่นเองค่ะในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชี Food Delivery สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติทางนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมทุกสาขานั่นเองค่ะนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569เวลา21 นาฬิกาโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 Food Delivery ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็กระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์โดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24 ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบ Safe School นะคะของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็รักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1 ทีม 1 เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้พม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีค่ะสคส.ออกโรงเตือนประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI วันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารห้ามยอมรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงค่ะพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์นะคะรองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.
เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศรองเลขาธิการสคสยังแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญอย่างเช่นว่าเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านรอบคอบเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะที่หาดใหญ่นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีบุกหาดใหญ่ค่ะลุยตรวจคลินิกเสริมความงามก็บอกว่าทุกคลินิกนั้นต้องมีสัญญาเจอเอาเปรียบผู้บริโภคฟันทันทีค่ะนี่คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบนะคะก็พบว่าในปีงบประมาณ2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของคลินิกเสริมความงามโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะยังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาก็คือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการนะคะแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังลงตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองอยากเห็นกับตาว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงนะคะอำนาจหน้าที่ของสคบ.ก็คือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568คลินิกทุกแห่งต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบ.ฟ้องคดีแทนได้โดยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศสคบ.จะดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสัญญามาตรฐานระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน7วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการสิทธิ์ขอเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตรายรวมไปถึงกำหนดคืนเงินภายใน15วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45วันสำหรับบัตรเครดิตนะคะพร้อมระบุว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกหลายฉบับสคบ.จึงทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.และ
แพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องและขอย้ำว่าทุกคลินิกเสริมความงามนั้นต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการก็ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบ.จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดค่ะมีคนเคยบอกกับเธอพักกันสักครู่นะคะฟังยันเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาข่าวรายการและข่าวน้ำมันกันต่อกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับฟังการนำเสนอแผนศึกษาออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข402ช่วงสะพานสารสินด่านท่าชัดชัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพเส้นทางขาเข้าออกภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมมุกอันดาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข402สายโคกกลอยเมืองภูเก็ตช่วงสะพานสารสินด่านตรวจท่าชัดชัยพร้อมด้วยนายวินัยกู้เมืองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตผู้แทนกลุ่มทางหลวงแล้วก็คณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานค่ะโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาทางหลวงหมายเลข402ให้มีขนาด4ช่องจราจรหรือมากกว่าบริเวณช่วงสะพานสารสินถึงด่านตรวจถึงด่านตรวจท่าชัดชัยนะคะระยะทางประมาณ 2.27 กิโลเมตรค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตในอนาคตโดยที่ประชุมได้รับทราบว่าโครงการเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่24มีนาคม2569นะคะมีระยะเวลาดำเนินงาน450วันหรือ15เดือนค่ะและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่16มิถุนายน2570โดยครอบคลุมการสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างสะพานระบบระบายน้ำทางแยกตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะในการนี้คณะที่ปรึกษาก็ได้มีการรายงานถึงข้อจำกัดสำคัญของพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในบริเวณป่าชายเลนและก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นวัดโรงเรียนมัสยิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ชุมชนในพื้นที่ท่าชัดชัยและบ้านท่านนท์ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาออกแบบและกำหนดมาตรการลดผลกระทบอย่างรอบด้านสำหรับแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมทั้งรูปแบบถนน4ช่องจราจรพร้อมเกาะกลางยกเกาะกลางแบบกดเป็นร่องและรูปแบบสะพานยกระดับโดยจะพิจารณาควบคู่กับความเหมาะสมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะจังหวัดพังงาจัดพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ วันที่9วันนี้นะคะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติโดยมีนายบัญชาธนุอินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมณบริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็มากันต่อที่กระบี่นะคะศรีนวลและสาวงามคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอกย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองประจำปี2569นะคะค้นหาสุดยอดทุเรียนพันธุ์ดีพร้อมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดสร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางการเกษตรและต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่นะคะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีค่ะภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพ.สท.จังหวัดกระบี่ประจำปี2569นะคะภายในงานมีเกษตรกรนำทุเรียนพื้นเมืองเข้าร่วมประกวดรวม147ต้นด้วยกันแบ่งเป็นประเภทเนื้อสีทอง98ต้นแล้วก็ประเภทเนื้อสีขาว49ต้นนะคะพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองการแข่งขันการทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดด้วยนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีทองขออภัยค่ะเนื้อสีเหลืองก่อนนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีเหลืองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทุเรียนพันธุ์สีนวลของนางกิตติมาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ส่วนประเภทเนื้อสีขาวค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทุเรียนพันธุ์สาวงามของนางสาวเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ก็สะท้อนถึงศักยภาพและก็ในส่วนของคุณภาพของทุเรียนพื้นเมืองกระบี่นะคะที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องการจัดงานครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นเมืองพร้อมกับยกระดับทุเรียนกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ใครที่อยากลิ้มลองนะคะจำสองชื่อนี้ไว้นะคะสีนวลแล้วก็สาวงามค่ะกับการคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอกย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ปิดท้ายนะคะด้วยชาวระนองร่วมใจมาร่วมเป็นผู้ให้กันนะคะกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองซึ่งเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน2569มาร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะปักหมุดวันและสถานที่ใกล้บ้านนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไป17มิถุนายน2569ใต้อาคาร5โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองค่ะ24มิถุนายน2519กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองและ30มิถุนายน2519โรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้หลับเต็มอิ่มดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็มาเจอกันได้ตามวันแล้วก็สถานที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะเวลาหมดเลยนะคะเกลี้ยงแล้วค่ะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นุรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

0: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
1: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรหมารายงาน
0: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปไม่เวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของ

พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว11ถึง22นอตหรือ20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเกษตรราคาพิเศษเพียงนำทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาในงานรับทันทีส่วนลดสูงสุด 1,500 บาทต่อครัวเรือนพิเศษสุดท่านใดที่มีบัตรดินดีหรือผ่านมาตรฐาน GAP หรือเป็นสมาชิกสนปช.ได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มเติมรวมแล้วกว่า 2,100 บาทต่อครัวเรือนแล้วมาพบกัน 9-10 มิถุนายนนี้ณสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหานจำกัดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 9:00 น.ถึง 4:00 น.ธงเขียวราคาประหยัดพลัสลดจริงคุ้มจริงเพื่อเกษตรกรไทย
0: กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศภูเมืองโบราณ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับเรื่องราวหลากหลายมิติของจังหวัดพังงากันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนพังงาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ารวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะดำเนินรายการโดยน้องฝนค่ะนางสาวอริสาศิริรัตน์และในวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะก่อนจะไปติดตามเนื้อหาในช่วงแรกของรายการขอเชิญทุกท่านรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะ

ำคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะน้องฝนก็มีเรื่องราวในส่วนของนโยบายของรัฐนะคะที่กำลังเป็นกระแสนิยมนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะข่าวดีสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะทางรัฐบาลก็จะเปิดให้สมัครนะคะในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะย้ำว่าร้านค้าสามารถเลือกได้แค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มรับออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็เปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะและต้องเลือกเป็นแพลตฟอร์มที่ทางร้านเองใช้งานอยู่แล้วด้วยโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มได้ภายหลังนะคะจึงขอให้ผู้ประกอบการนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครค่ะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าและผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้วก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนนอกจากนั้นทุกสาขาในร้านจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นต่างจากสาขาหลักค่ะและในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นอกจากนั้นนะคะสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะแล้วก็ร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนะคะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้โดยเร็วค่ะโดยตั้งเป้าให้มีข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้หรือไม่หรือยกเลิกไปเลยนะคะถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติค่ะความจำเป็นและก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์
พื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์ค่ะโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นที่มีความลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้ระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบค่ะและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมค่ะเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้นะคะเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุดค่ะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2บทเพลงค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมานำเสนอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนถ้าติดตามข่าวหรือได้ไปร่วมงานหลักเมืองพังงานะคะก็จะได้เห็นว่าเรามีการเดินแบบแฟชั่นเป็นผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ของเรานะคะซึ่งแสดงถึงความงดงามของการสวมใส่ในชุดผ้าไทยในแต่ละแบบแต่ละชุดซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความงดงามแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะท่ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับประเทศและก็ระดับโลกแฟชั่นภาคใต้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะผ้าปาเต้ผ้าบาติกและผ้าทอพื้นเมืองคือเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้ที่มีลวดลายสีสันและเทคนิคการผลิตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูผสมผสานกับความเป็นไทยจนเกิดเป็นความงดงามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะในปัจจุบันนะคะเรามีนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำผ้าพื้นถิ่นเหล่านี้มาต่อยอดให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าชุดทำงานและก็ชุดลำลองที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทำให้แฟชั่นภาคใต้ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายพื้นบ้านแต่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่านอกจากนี้นะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่เองยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแต่งกายผ้าพื้นเมืองและก็การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นภาคใต้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของความสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะเป็นการสื่อสารตัวตนของท้องถิ่นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกค่ะและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่คนจังหวัดพังงามีความภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารถิ่นของคนจังหวัดพังงานั่นเองค่ะวันนี้น้องฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะรับรองว่าถ้าเกิดได้ยินแล้วจะมีความคิดถึงกับเมนูอาหารเหล่านี้ด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะไทยเฉาก้อยนะคะเป็นเมนูโบราณที่มีความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันทรงคุณค่านะคะซึ่งไชเถาก้อยนี่ก็ติด1ใน5เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะรสชาติที่หายไปประจำปี2569ค่ะชายเถาก้อยนะคะหรือขนมวัวชายเท้าสูตรโบราณของจังหวัดพังงาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมจากหัวไชเท้าสดและก็ส่วนผสมที่ลงตัวเมนูบ้านๆแต่โบราณที่หาได้ยากในปัจจุบันเลยนะคะเมนูถัดไปนะคะหยี่หูฉาเป็นเมนูอาหารถิ่นที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนผสมผสานภูมิปัญญาด้านอาหารเข้าด้วยกับวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นได้อย่างลงตัวสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาค่ะเมนูหยี่หูฉานะคะไม่เป็นเพียงอาหารที่จะสร้างความอิ่มอร่อยแต่ยังเป็นเมนูในความทรงจำที่เชื่อมโยงเรื่องราวของครอบครัวชุมชนและประเพณีท้องถิ่นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่ทรงคุณค่าค่ะหยี่หูฉานะคะจึงไม่ใช่อาหารจานหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาและส่งต่อให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปลาเป้งหุบนั่นเองค่ะ ลาเป้งหุบเป็น1ใน5เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดพังงาค่ะในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะปลาเป้งหุบก็คือเมนูปลาปิ้งโบราณนั่นเองค่ะอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรธรรมชาติในอดีตค่ะคำว่าเป้งนะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ที่หมายถึงการปิ้งหรือการย่างนั่นเองค่ะส่วนคำว่าหุบนะคะก็หมายถึงการพับนั่นเองค่ะโดยเมื่อสมัยก่อนนะคะชาวประมงออกเรือไปหาปลามาแล้วก็เมื่อได้ปลามาก็จะนำปลามาผ่าควักไส้แล้วก็แบะออกเป็น2ซีกค่ะแล้วก็ทาเครื่องหมักสมุนไพรให้ทั่วเฉพาะด้านเนื้อปลานะคะหลังจากนั้นก็ทำการหุบปลาหรือว่าพับปลาเข้าแบบเดิมนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อนๆจนแห้งเนื้อปลาก็จะมีความหอมหวานสดใหม่และมีกลิ่นอายของสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยค่ะปลาเป้งหุบถือเป็นรสชาติแห่งความเรียบง่ายที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวประมงหลายๆคนนะคะสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆน้องฝนก็จะหยิบจับมาบอกกล่าวเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะวันนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันทางวิทยุ FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
2: และเมื่อสปิริตนักกีฬามีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงชัยกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
2: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
2: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกมส์69

0: แห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเรียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอ

0: ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
2: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 18,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
3: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
4: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้
5: นายพชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
6: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
7: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
6: รองเลขาธิการสคสแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนิโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้าง ล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
11: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียม กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพ8เชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
9: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
13: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาพจน์เสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทางนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
14: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของมูลนิธิสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะร่วมกันสร้างพลังเครือข่ายอันเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
13: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประกาศคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
9: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
15: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทำนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาปทุมมารายงาน
16: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
17: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
16: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเ พยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการ ICANN เตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.ถึง 10:00 น.ณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึก ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 นความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตะไคร่เอาชนะไปได้3-1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2-1จากการทำประตูของโคดี้กักโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กักโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียตรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
20: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
19: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินเลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
25: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
1: ต่อไปรอฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานรายงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigolf.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: พบกันเป็นวันที่2กับฉากหลังเขียวๆสบายๆแบบนี้ใน Facebook Live ที่ถ่ายทอดคู่ขนานไปกับ FM 92.5 ในส่วนกลางและคลื่นต่างๆในเครือข่ายภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับ Facebook Live วันนี้ก็ดูแลโดยทีม New Media นะครับก็ทำการไลฟ์แล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดไลฟ์กดแชร์ให้ข้อคิดเห็นและฝากคำถามได้วันนี้คุณสายชนนีสั่งช่วยควบคุมเสียงและคุณณัชวีอารีวงศ์ประสานงานประเด็นที่จะคุยกันวันนี้คือประเด็นคุยกันประกันสังคมกับพัฒนาการล่าสุดของการคัดเลือกบุคลากรภายในบอร์ดประกันสังคมนั่นเองช่วยกันตรวจสอบช่วยกันติดตามเพื่อความโปร่งใสนะครับการมีส่วนร่วมการบริหารกิจการนะครับเราก็จะได้ทราบว่าในส่วนของกิจการภายในประกันสังคมนั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนมันเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่เราไม่มากก็น้อยแหละครับนั่นคือเรื่องราวของเราที่จะมาพูดคุยสัมภาษณ์กันวันนี้และนอกจากนี้ข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาฝากกันเกือบ1ชั่วโมงนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องราวของนโยบายของภาครัฐวันนี้ก็คุยกันเต็มๆในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องมีวันนี้คณะรัฐมนตรีไม่ได้ประชุมวันอังคารปกติจะมีการประชุมนะคะแต่วันนี้เลื่อนไปเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วผลการประชุมก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐก็คอยติดตามกันนะคะ
1: ครับฉากหลังวันนี้สีเขียวๆภาคใต้ก็มีเหมือนกันที่จังหวัดระนองไม่ใช่มีแค่ชายหาดสวยงาม แบบว่าต้องลงทะเลอย่างเดียวนะครับ ป่าชายเลนสวยๆก็มีที่นี่ครับเกาะพยามเที่ยวเมืองระนองซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งนะครับขนานนามว่าเป็นมันดิฟเมืองไทยพื้นที่ราวๆ35ตารางกิโลเมตรเท่านั้นทะเลสวยวิวชายหาดสวยงามนะครับมีป่าชายเลนที่สวยงามรีสอร์ทชื่อดังตั้งอยู่ได้พักผ่อนเหมือนฟิลไปมันดิฟเลยแหละครับไม่ต้องหากใครต้องการหลบเลี่ยงความพลุกพล่านนะครับก็ไม่ต้องไปเผชิญกับผู้คนมากมายที่นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นเมืองรองแต่มีศักยภาพโดดเด่นมากๆพาไประนองเพราะว่ามีกิจกรรมลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวแหมชื่อไพเราะทีเดียวนะครับกิจกรรมที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอ่านพื้นถิ่นสินค้าชุมชนในจังหวัดระนอง19ถึง21มิถุนายนนี้ใครมีเวลาไปกันได้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าศูนย์การค้าที่ระนองนะครับ ขออภัยครับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดระนองนะครับ ซึ่งบางคนบอกว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาท่องเที่ยวแต่สำหรับระนองนั้นกลับเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดเพราะว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งผืนป่าน้ำตกป่าชายเลนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวโอ้โหชื่อไพเราะทีเดียวนะครับ19ถึง21มิถุนายน
0: ค่ะเขาจัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าจริงๆนะเป็นการแบบนำสินค้าชุมชนดำเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ไปเที่ยวกันหรือเปล่า
1: แสดงว่าผมเข้าใจผิดคิดว่าจัดที่ท้องที่ที่นู่นเลยแต่จัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร

0: นะครับก็คือ10โมงถึง4ทุ่มที่ลานกิจกรรมไปค้นพบเสน่ห์ระนองก่อนอุ่นเครื่องกันแล้วที่มหกรรมแห่งนี้ก็จะมีสินค้าของฝากลิ้มรสอาหารรวมไปถึงแพ็คเกจการท่องเที่ยวใครที่สนใจจะไประนองที่นี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ให้ท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ
1: ์
0: การท่องเที่ยวที่ระนองไปในตัวด้วยว่าจังหวัดนี้มีดีอย่างไรและจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้างมีแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจนั่นเองอ๋อ
1: ใช่วันที่19ถึง21นี้นะคะชื่องานก็น่าไปเนาะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยว
0: ไพเราะมาก
1: น่ารักนะคะ เป็นจังหวัดเมืองรองก็จริงแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนาะระนองนั้นมีน้ำแร่ไหม
0: น้ำแร่นะครับเขานำเข้าจากระนองมาด้วยที่กรุงเทพมหานครที่น้ำแร่ดังๆไฮโซหรูหราเน
1: ี่
0: ย
1: เพราะว่ามีบ่อน้ำแร่ด้วยนะคะแล้วก็ที่ให้เห็นรีวิวที่ทางเพจ Facebook ก็คือเกาะพยามซึ่งถือว่าเป็นทะเลที่สวยงามมากๆนะคะเห็นเขาพายเรือกันเห็นไหมคะ
0: ใช่ใช่โอ้โห
1: ทะเลสวย
0: นึกภาพถ้าเราไปพายอยู่ที่นู่นเนี่ยบรรยากาศป่าชายเลนเรียบไปกับความอุดมสมบูรณ์ของสีเขียวตัดกับท้องทะเลโอ้โหเป็นสิ่งที่หาได้ยาก
1: ใช่เพราะว่าเป็นบรรยากาศดีๆเป็นธรรมชาติแบบระบบนิเวศ
0: ใช่
1: มั้ยคะก็หาเวลาไปเที่ยวกันนะคะที่เกาะพยามเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วก็น่าไปเที่ยวนะคะเพจ Facebook นะคะใครไปดูก็จะเห็นเรา2คนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้วันอังคารค่ะปกติแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของความก้าวหน้าความคืบหน้าต่างๆในเรื่องของผู้ประกันตนและนายจ้างผู้ประกอบการทั้งหลายก็ต้องคอยอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ประกันตนพวกที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวข้อเรียกร้องต่างๆนะคะของผู้ประกันตนนายจ้างเองผู้ประกอบการเองก็ควรจะมีส่วนในการดำเนินงานของประกันสังคมด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องของการเลือกตั้งค
0: ่ะนี่ไงการบริหารงานที่เราจะมีส่วนร่วมเพราะว่าประกันสังคมก็เป็นหน่วยงานตัวแทนในการปกป้องผลประโยชน์แล้วก็รักษาทรัพยากรต่างๆให้แก่สังคมแล้วก็นำทรัพยากรเหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ในตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ออกมานะคุณจัชราทักทายมาบอกเห็นภาพด้านหลังแล้วสบายตาเลยแล้วก็สบายใจไปด้วยที่ผู้ฟังผู้ชมชอบนะครับก็สบายตาจริงๆนะไปเที่ยวกันได้นะครับคุณอัชราระนองนี่เองใครคิดว่าจังหวัดของท่านนั้นมีทีเด็ดไม่แพ้กันก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็เปิดให้ในวันนี้แต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: ค่ะคุยกันประกันสังคมในช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกันในช่วงนี้คือคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ผู้รับฟังรายการทุกท่านครับผมคุณรัตน์หมอกม่วงครับจากสำนักงานประกันสังคมครับ
1: ค่ะวันนี้คุยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอยากให้เท้าความถึงที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการเลือกตั้งคะ
3: ครับผมคือในส่วนของประกันสังคมนะครับก็จะมีกองทุนที่หลักๆนะครับที่อยู่ในความดูแลก็คือในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับและก็กองทุนทดแทนนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับก็จะมีคณะกรรมการประกันสังคมนะครับที่มีส่วนในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนประกันสังคมนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการประกันสังคมที่มีมาบริหารจัดการนะครับซึ่งมีรวมจำนวนใน21คนนะครับ21คนนี้นะครับก็จะมาจากทั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างนะครับฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอีก7คนนะครับซึ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเอง7คนนะครับก็จะมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นประธานกรรมการนะครับซึ่งก็จะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนนะครับจากกระทรวงต่างๆครับผมนะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับซึ่ง ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับแต่ในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนนี้นะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมการประกันสังคมเองนะครับก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการประกันสังคมในชุดปัจจุบันนะครับก็ได้หมดวาระไปนะครับเมื่อวันที่13กันกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมก็เลยหยุดตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับต่อจากคณะกรรมการชุดเดิมครับผ
1: มการเลือกตั้งทั้งหมด21ท่านนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของบอร์ดประกันสังคมเนี้ยมีระยะเวลา2ปีติดต่อกันไม่เกิน2วาระนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องมีการดำเนินการเรื่องของการเลือกตั้งแล้วนะคะคณะกรรมการประกันสังคมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมในส่วนของอำนาจหน้าที่นะครับของคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการกำหนดนโยบายนะครับหรือว่าการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับการออกกฎหมายของประกันสังคมนะครับซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายต่างๆนะครับก็เพื่อที่จะคุ้มครองดูแลสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนะครับรวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับผู้ประกันตนด้วยนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีหน้าที่นะครับในการกำหนดทางนะครับหรือว่ากำกับดูแลในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้กองทุนนะครับมีการบริหารจัดการไปด้วยมีความโปร่งใสนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับกับคณะกรรมการต่างๆของสำนักงานประกันสังคมด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ที่มาของการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั้นเป็นมาเป็นไปยังไงครับทำไมต้องแบ่งเป็นสองส่วนนี้
3: ครับผมคือในส่วนของประกันสังคมนะครับก็ตามที่ได้นำแจ้งนะครับก็คือจะมาจาก3ส่วนส่วนฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งหลักๆนะครับในส่วนของที่มาของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงแรงงานนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564นะครับซึ่งในการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมในชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในชุดปัจจุบันนะครับก็ได้ใช้ระเบียบตัวนี้นะครับมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับรวมถึงคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้มาในดำรงตำแหน่งในที่กำลังจะดำเนินการเลือกตั้งอยู่นะครับก็ใช้ระเบียบตัวเดียวกันนะครับซึ่งระเบียบตัวนี้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์หลักๆนะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ประเทศเนี่ยนะครับประเทศเรานะครับเป็นประเทศในสัดส่วนเลือกตั้งนะครับกำหนดวิธีการเลือกตั้งนะครับโดยตรงนะครับได้รับนะครับโดยการใช้บัตรเลือกตั้งนะครับนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนได้เนี่ยไม่เกิน7หมายเลขนะครับรวมถึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็วิธีการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับหรือว่าการได้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยมาในการบริหารการกองทุนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: ค่ะและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเนี่ยมาจากไหนคะ
3: ครับก็จะมาจากการเลือกตั้งครับผมน
1: ะคร
3: ับโดยถึงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการมีสร้างความมีส่วนร่วมนะครับทั้งจากของฝ่ายนายจ้างเองนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งการเลือกตั้งสังคมครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีมาเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งคณะกรรมการที่เป็นกลางเนี่ยนะครับก็ได้หมดวาระลงนะครับตามที่แจ้งนะครับก็คือวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับซึ่งกกต.ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับไว้เป็นวันที่27กันยายน2569นี้ครับ
1: อ๋อค่ะก็คือหมดวาระแล้วต้องเตรียมเลือกตั้งชุดใหม่แล้วนะคะ
3: ต้องครับผม
0: กระบวนการการจัดการเลือกตั้งนะครับมีลักษณะไหนยังไงครับ
3: ในส่วนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะมีระทั้งระดับส่วนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของลงไปในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ชุดนะครับที่จะไปกำกับดูแลในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการที่มีกำกับชุดใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่าเรียกว่ากกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนน
1: ะคร ับ
3: ก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมนะครับแล้วก็ดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งนะครับ ให้เป็นไปด้วยความสุจริตเสรีนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับก็จะมาจากปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นประธานกรรมการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้แทนจากกรมต่างๆกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นส่วนกรรมการการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับและก็ในส่วนจังหวัดด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากตต.นะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนการกำหนดสถานที่การรับสมัครรับเลือกตั้งการดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งนะครับกำหนดที่เลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนของการเลือกตั้งนะครับอยู่ในที่เลือกตั้งเลยนะครับเราไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนั้นๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีผู้แทนนะครับก็ตามที่กตต.ได้มีการแต่งตั้งนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นว่ามีการตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับวินิจฉัยบัตรว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรวจนับคะแนนในที่เลือกตั้งของแต่ละที่เลือกตั้งครับ
1: ค่ะอันนั้นเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ
0: ่
1: นะคะชุดที่เป็นแบบภาพรวมนะคะแล้วก็ยังมีการดำเนินการการเลือกตั้งก็ยังต้องมีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับก็จะอยู่ในแต่ที่เลือกตั้งในวันที่เรามาเลือกตั้งครับ
1: อืมค่ะอันนี้รายละเอียดของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยจะแยกทั้งส่วนกลางแล้วก็ไปถึงประจำจังหวัดด้วย
3: ครับใช่ครับเพราะว่าในส่วนของที่เลือกตั้งนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของส่วนกลางเองนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกตต.ประจำกรุงเทพมหานครก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กตต.ประจำจังหวัดนะครับก็จะอยู่ในแต่ละจังหวัดครับ
1: ค่ะส่วนคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งล่ะคะ
3: ครับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับก็จะอยู่ในจะทำหน้าที่ในวันที่เรามีการลงคะแนนแจ้งสิทธิเลือกตั้งนะครับก็จะมีอยู่ที่ประจำหน่วยต่างๆนะครับก็จะมีหน้าที่ในการดูแลให้ความสงบเรียบร้อยนะครับในการดำเนินการเลือกตั้งในการเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กกต.นี่แหละครับในการดำเนินความสะดวกนะครับแล้วก็เวลาเราลงคะแนนแจ้งสิทธิเลือกตั้งเสร็จนะครับก็จะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับว่าบัตรนั้นเนี่ยเป็นบัตรดีหรือว่าบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรวจนับคะแนนนะครับแล้วก็ประกาศในส่วนของคะแนนในที่เลือกตั้งว่าได้มีบัตรดีกี่คะแนนบัตรเสียกี่คะแนนนะครับก็จะประกาศตอนนั้นนะครับเหมือนการเลือกตั้งในระดับประเทศนะครับที่เราเลือกตั้งในระดับส.ส.นะครับก็จะมีประจำที่เลือกตั้งนั้นครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะต้องมีคณะกรรมการชุดต่างๆแบบนี้เนี่ยผู้ที่ขับไปเลือกตั้งโดยทั่วไปแล้วก็คือทั้งผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างอะไรเงี้ยทำเหมือนการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับในวันเดียวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดให้เป็นวันที่27กันยายน2569นะครับเป็นวันแรกติด
1: 27กันยายนนะคะ
3: 27กันยายน2569นะครับซึ่งเป็นวันในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งเป็นวันเดียวกันทั้งทั่วประเทศครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ก็เรามาเล่าถึงกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนบ้างค่ะสำหรับการจัดการเลือกตั้งมีอย่างไรบ้างกล่าวให้ฟังให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ครับผมในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ที่ออกประกาศนะครับให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการออกประกาศนะครับก็เมื่อวันที่25พฤษภาคม2559ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศนะครับให้มีการลงทะเบียนเพื่อแจ้งสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับในระหว่างวันที่1มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะครับโดยผ่านช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเซโตพลัสนะครับหรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับ ทุกวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเว้นวันหยุดราชการก็สามารถที่จะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับลงทะเบียนหรือว่าในส่วนที่ประกันตนเองในจ้างเองนะครับก็สามารถที่จะไปถึงการเลือกตั้งได้นะครับหรือว่าวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับก็อาจจะไม่เป็นบัญชีราชการนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิสำนักงานประกันสังคมเพื่อตัวเองได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีช่วงเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีการช่วงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือผู้แทนนะครับเมื่อกี้เนี่ยวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมเนี่ยเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการสมัครผู้แทนนะครับเมื่อสมัครที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานเนี่ยก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่10สิงหานะครับใครเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ครบคุณสมบัติครบถ้วนไหมนะครับก็จะประกาศในวันที่10สิงหานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบ้างนะครับก็จะประกาศวันที่19สิงหานะครับแล้วก็เราจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเหมือนกันนะครับในวันที่27กันยายน2569ครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับ
1: ค่ะนั่นก็คือทั้งต้องมีลงทะเบียนทั้งคนที่จะใช้สิทธิ์กับลงทะเบียนผู้สมัครที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
3: ครับใช่ครับก็คือคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนได้นะครับจะต้องได้ผ่านการลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาแล้วด้วยครับผมจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับตามระเบียบที่กำหนดว่าผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนได้นะครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วด้วยครับ
1: ค่ะแล้วขั้นตอนทางกฎหมายเขาก็มีเรื่องของการคัดค้านผลการเลือกตั้งเมื่อประกาศผลอย่างเป็นไม่เป็นทางการแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับก็สามารถที่จะคัดค้านผลการเลือกตั้งได้นะครับก็ภายใน7วันนับแต่วันประกาศผลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะถึงช่วงระยะเวลา7วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: มาถึงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
0: ใช่ครับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยข้อที่จะต้องควรรู้ไว้มีอะไรบ้างครับ
3: ครับก็คือในส่วนของการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับวันที่27กันยานะครับก็เราก็จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนกันนะครับซึ่งในการเลือกตั้งนะครับเราจะไปเลือกตั้งที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับในระหว่างนี้นะครับก็เราสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับซึ่งเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็เลือกอำเภอที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับพอเมื่อถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในอำเภอหรือว่าจังหวัดที่เราเลือกไว้ได้นะครับโดยในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะมีการลงการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งส.ส.นะครับก็จะเป็นการลงคะแนนโดยลับนะครับโดยใช้บัตรเลือกตั้งนะครับในส่วนของเราเองนะครับก็จะเป็นการเขียนนะครับเขียนเลขอารบิกนะครับที่เราจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งใดๆนะครับ1-7หมายเลขนะครับในบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในที่ในหน่วยในสถานที่ที่เลือกตั้งที่เราได้เลือกไว้นะครับระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่27กันยายน2569ครับซึ่งขออนุญาตเสริมในส่วนของที่เลือกตั้งนิดนึงครับซึ่งที่เลือกตั้งตัวนี้นะครับก็ในช่วงการเลือกตั้งทางนี้นะครับก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับและก็นายจ้างนะครับก็สามารถที่จะในหนึ่งอำเภอนะครับก็จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งที่เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีทั่วทุกอำเภอนะครับแต่รอบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะโดยปกติหนึ่งที่เลือกตั้งนะครับก็จะกำหนดให้มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 1,000 คนนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่ำกว่า 1,000 คนนะครับก็จะมีที่เลือกตั้งให้นะครับก็คืออย่างน้อยหนึ่งอำเภอต้องมีหนึ่งที่เลือกตั้งนะครับที่จะไปให้บริการแก่ผู้ประกันตนและนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับ
1: ค่ะเบื้องต้นรู้เรื่องของการเลือกตั้งลงคะแนนเนี่ยจะต้องเลือกทั้งหมดกี่เบอร์นะคะหมายเลข
3: ขึ้นอยู่กับ1-7เบอร์ครับไม่เกิน7เบอร์
1: 1-7หมายเลข
3: ค่ะ7หมายเลข7หมายเลขผู้สมัครเราจะเลือก1เลือก2เลือก3เลือก4เลือก5
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องครบ7ก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับใช่ครับก็คือเราอาจจะคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับรู้จักแค่คนนี้ 2-3 คนก็อาจจะเลือก3เบอร์ก็ได้ครับทางนี้เนี่ยต้องไม่เกินกว่า7ครับ
1: ค่ะแต่ว่าผู้แทนของ7คนที่แต่ละตำแต่ละตำแหน่งคะคณะกรรมการแต่ละด้านเนี่ยจะมีทั้งหมด
3: แต่ละฝ่ายครับ
1: แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด7คนให้เราเลือก
3: มี7คนผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็7คนเหมือนกันนะครับเวลาเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถึง7ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ กับความประสงค์ของเราเองเลยนะครับผู้ประกันตนก็เลือกฝ่ายผู้ประกันตนนายจ้างก็เลือกฝ่ายนายจ้างนะครับก็ตามเบอร์ที่เราจำมานะครับว่าจะไปเลือกหมายเลขกับหมายเลขไหนครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วครับ
1: ทีนี้คุณสมบัติล่ะเรื่องของคุณสมบัติกันบ้างว่าการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผู้ประกันตนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนายจ้างมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งเองเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
3: ครับผมในส่วนของผู้ประกันตนนะครับคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นของอันนี้ก็คือในส่วนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็กกต.นะครับได้มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งวันที่25 พฤษภาคม 69นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยนะครับนับถึงเดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งก็คือเดือนพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69ครับเพราะนั้นคุณสมบัติข้อนี้นะครับจะต้องเป็นผู้ประกันตนมานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40นะครับก็สามารถจะมานับรวมกันได้ครับก็คืออยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69นะครับและในช่วงนี้นะครับก็ต้องนำส่งสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: และต้องมีการลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์ตั้งนะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตั้งฝ่ายผู้ประกันตนได
1: ้ค่ะ
3: ในส่วนของนายจ้างนะครับก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างติดต่อกันมาแล้วเมื่อน้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นบุคคลนะครับก็คือในช่วงพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69นะครับแล้วก็จ่ายเงินสมทบมาแล้วในช่วงนี้แหละครับไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับภายในระยะเวลาเดือนจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับทีนี้อาจจะตอนนี้ที่เป็นนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็อาจจะเป็นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายคนนะครับก็อาจจะต้องมีการมอบนะครับให้ผู้มีหน้าแต่งงานแทนหนึ่งคนเนี่ยนำมาสมัครเป็นผู้แทนของอีกคนหรือว่าประจำการนั้นได้หนึ่งคนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง15กรกฎาคมนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่1นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สมัครนะครับยังไม่ได้รับสมัครนะครับแต่ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็รับสมัครช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมครับ
1: ค่ะ
3: เกณฑ์มีสมบัตินะครับก็จะต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะยื่นใบสมัครนะครับแล้วก็ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามกำหนดอยู่ในระเบียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อจะติดเลือกตั้งมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องส่งสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้เรื่องของนี้นะครับก็ถ้าเป็นผู้สมัครนะครับก็อาจจะมีเล็งเห็นถึงว่าอาจจะได้รู้จักมาคุ้นเคยนะครับแล้วก็อยู่ในระบบประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับก็คือต้องส่งสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม69นะครับเพราะนั้นเวลาดูในส่วนของการนัดส่งสมทบนะครับก็ดูในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน69นะครับย้อนขึ้นไปถึงกรกฎาคม66นะครับก็จะครบ36เดือนนะครับแล้วก็จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการของแต่ละท่านนะครับสถานประกอบการนั้นๆเนี่ยตั้งอยู่ครับผมครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ในส่วนของผู้ประกันตนเองนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครได้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครที่นะครับแล้วก็สำนักงานจังหวัดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะเรื่องของระยะเวลาในการที่จะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะ27กันยายนจะมีการเลือกตั้งแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์มีคุณสมบัติเนี่ยอยากจะมีผู้แทนเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งหลายนะคะมีผู้ที่ชมรายการนะคะทาง Facebook Live นะคะถามมาค่ะคุณเจริญชัยถามมาว่าเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะเขาอยากทราบสูตรแคร์ที่พูดกันตั้งแต่กลางปี68บอกจะเริ่มใช้ต้นปี69ไม่ทราบว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยตัวแทนของผู้ประกันตนหรือว่าตัวแทนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะมีส่วนช่วยผลักดันสูตรแคร์นี้ไหมคะ
3: ข้าในส่วนตามจริงๆแล้วนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสูตรแคร์นะครับหรือว่านโยบายอะไรต่างๆนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาแนวทางในการดำเนินการของกองทุนประกันสังคมนะครับคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ย ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆนะครับตามที่ได้เรียนแจ้งในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสังคมนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสูตรแปรหรือว่านโยบายต่างๆนะครับคณะกรรมการสังคมนะครับก็จะมีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายในต่างๆทุกฉบับนะครับคณะกรรมการสังคมนะครับก็เป็นผู้ที่มีอำนาจนะครับหน้าที่นะครับในการให้คำแนะนำในการออกกฎหมายนะครับเพราะนั้นคณะกรรมการสังคมนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นกฎหนึ่งนะครับที่ในการออกกฎหมายต่างๆสำนักงานของสำนักงานประกันสังคมนะครับเพื่อที่จะให้ความดูแลและก็คุ้มครองแก่ผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันครับ
1: ค่ะก็ตอบคำถามเบื้องต้นสำหรับคุณเจริญชัยตอนนี้สุดแคร์กำลังอยู่ในช่วงไหนแล้วคะ
3: ในส่วนสุดแคร์นะครับก็อยู่ในส่วนของระหว่างการนำเสนอท่านรัฐมนตรีพิจารณาครับก็คิดว่าไม่อันนี้ก็คืออาจจะในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินการนะครับก็อาจจะอยู่ในส่วนขั้นตอนตรงนั้นนะครับ
1: ก็รอนิดนึงนะคะ
3: จะรออยู่รอท่านพิจารณาคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายค่ะ
0: ครับอยากให้คุณปุณรัตน์ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
1: แล้วก็เชิญชวนด้วยค่ะ
3: ครับก็ในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ตามที่ได้นำเรียนนะครับก็คณะกรรมการสังคมนะครับเป็นคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่และก็มีอำนาจในการขับเคลื่อนนะครับในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมนะครับก็ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการที่จะเราเนี่ยนะครับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับโดยผ่านผู้แทนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับได้มาใช้สิทธิ์ในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้ส่งผู้แทนเข้ามาในการบริหารจัดการของกลุ่มประกันสังคมนะครับซึ่งทุกท่านนะครับก็อาจจะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับหรืออาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสอรต.นะครับก็จะตั้งอยู่ที่ชั้น1นะครับของอาคารสำนักงานประกันสังคมก็จะเปิดทำการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นะครับที่จะให้แต่ละท่านนะครับได้เข้ามาติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับก็อาจจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์029562929นะครับหรือว่าสายด่วนนะครับ1506-9นะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการที่ตอบคำถามในเรื่องของการเลือกตั้งให้แก่ผู้นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับ
1: ค่ะทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ดูรายละเอียดได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับในส่วนของเว็บไซต์ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการอัปเดตนะครับในส่วนการเลือกตั้งได้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนะครับนิติกรชำนาญการพิเศษว่าเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญจริงๆนะครับก็เรียกว่าบริหารจัดการนี่เช็คเช่นเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือความสำคัญที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของประกันสังคมซึ่งดูแลทรัพยากรต่างๆให้แก่คนไทยเป็นจำนวนมากนี่แหละครับ
1: ค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ประกันตนนายจ้างผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอนนี้ลงทะเบียนได้แล้วนะคะ1 มิถุนายนถึง15 กรกฎาคม 2569ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24 ชั่วโมงค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะตลอด24 ชั่วโมงเช่นกันหรือจะไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาตั้งแต่วันที่1 ถึง 30 มิถุนายนเนี่ยเว้นวันหยุดราชการค่ะแต่ว่าช่วงเดือนกรกฎาคม1 ถึง 15 กรกฎาคมเนี่ยไม่เว้นวันหยุดราชการเลยให้บริการทุกวันเลยนะคะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่จะสมัคร นะคะรับเลือกตั้งก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นกันนะคะประกาศรายชื่อในเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชันแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมมีการเลือกตั้งจริงๆวันที่27กันยายนนี้นะคะก็ฟังข่าวคราวกันให้ดีแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองไปสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับนั่นคือเรื่องราวช่วงของคุยกันประกันสังคมในช่วงแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
6: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
5: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
6: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
5: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งาน และใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
8: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: ช่วงที่2ครับ 13:41 นาทีทั่วทิศถิ่นไทยนำเสนอข่าวสารที่น่าติดตามน่ารับรู้ในช่วงนี้นะครับช่วงท้ายของรายการไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นการประชุมในวันพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นการประชุมวันนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหวดีๆนะครับที่หลายคนต้องรู้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่ามีพยากรณ์ออกมาเหมือนกันว่าในอีกไม่นานนี้อาจจะขอไปครับอันนี้คือสภาพอากาศเก่านะครับเรื่องของฝนตกแต่ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงโอเคอยู่นะครับยังคงเป็นช่วงที่ฝนตกโปรยปรายแล้วก็บรรยากาศยังเย็นสบายๆแต่ว่ามีแผ่นดินไหวมาแทน
1: มีแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ต้องคอยฟังข่าวกันว่าจะมีอัฟเตอร์ช็อคหรือว่ามีคลื่นสึนามิหรือเปล่านะคะต้องคอยติดตามข่าวสารกันค่ะมีเรื่องที่การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามค่ะเพื่อเยี่ยมคารวะนายโตเลเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยนะคะเปิดเผยถึงสาระสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปพูดคุยหารือก็คือไทยเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศมีการเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและมีเป้าหมายทางด้านการค้าร่วมกันนะคะโดยประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยเสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมีกลไกความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามผลักดันยุทธศาสตร์ Tree Connect แล้วก็เป้าหมายการค้าระหว่างกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็บรรลุเป้าหมายด้านของ Net Zero แล้วก็แสดงความเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีมากถึง 25,000 ล้านดอลลาร์มีโอกาสขยายตัวถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำนะคะในอนาคตค่ะเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องของสะท้อนความจริงจังของไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงจัดต ั้งกลไกหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศค่ะไทยยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ดินแดนไทยเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านประเทศมิตรและพร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งสนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันในประเด็นต่อไปนะคะดูแลเรื่องของการส่งเสริมและลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้สะท้อนถึงข้อห่วงกังวลของภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมายาวนานกว่า30ปีโดยเฉพาะประเด็นของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับใช้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงกรณีที่บางบริษัทอยู่ระหว่างรอการชำระเงินตามสัญญาค่ะประธานาธิบดีเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสำคัญกับนักลงทุนไทยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะพร้อมทั้งย้ำว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังและได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะและสุดท้ายก็คือการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนะคะไทยสนับสนุนนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นผลสรุปโดยรวมจากการเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: เป็นการเยือนกับผู้นำที่แลกเปลี่ยนกันทันทีทันใดเลยนะเข้ามาเยือนเราเรามาเยือนเขาแสดงถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มีต่อกันจริงๆระหว่างสองประเทศนี้ปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญจริงๆสมกับที่เป็นปีครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศจริงๆแหละครับในขณะเดียวกันครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเองก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากๆรวดเร็วในที่นี้ก็คือว่าหลายคนนั้นใช้สิทธิ์กันหมดแล้วบางคนก็ใช้สิทธิ์กันเป็นล่ำเป็นสันจน
1: แบ
0: บไม่ทันถึงเดือนนะฮะก็เรียกได้ว่าขานรับกันเป็นพิเศษจริงๆสำหรับเดือนแรกแล้วก็มีคนสะท้อนให้เห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าครอบคลุมแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับถือได้ว่าไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันแต่ก็ต้องบริหารจัดการดีๆนะครับเพราะว่าสิทธิ์หมดแล้วท่านก็อาจจะแบบว่าประสบกับปัญหายุ่งยากต่อมานะเพราะฉะนั้นต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีกับโควต้าที่ท่านได้รับนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆในหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความคึกคักจริงๆเพราะประชาชนใช้สิทธิ์กันเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับอย่างในภาคการขนส่งเนี่ยคนก็เดินทางกันเยอะมากขึ้นนะครับจากข้อมูลของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับบอกว่าเสียงตอบรับดีจริงๆนะครับเพราะว่าประชาชนสนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ชำระค่าตั๋วโดยสารอย่างต่อเนื่องรถ BSK นะครับเนื่องจากมีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถสาธารณะได้เพราะรัฐบาลให้เงินสนับสนุนถึง 60% โดยกลุ่มประชาชนที่ใช้สิทธิ์มีทั้งกลุ่มที่เดินทางประจำกับรถโดยสาร BSK อยู่แล้ว BKS อยู่แล้วนะครับกลุ่มที่เดินทางไม่ประจำที่มีทางเลือกใช้สิทธิ์โครงการในการเดินทางมากขึ้นมีการสรุปจำนวนประชาชนนะครับว่ามีใครกี่คนนะครับซื้อตั๋วโดยสาร BKS ตั้งแต่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมารอบ8วันที่ผ่านมามีถึงเกือบ 2,000 คนมียอดวงเงินรวมของโครงการ1,100,000กว่าบาทนะครับก็เป็นเงินที่รัฐจ่าย38,000เงินที่ประชาชนจ่ายอีก 710,000 กว่านะครับประชาชนยังคงใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยละครับ6โมงเช้าถึง5ทุ่มณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศเน้นย้ำนะครับว่าต้องใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับ200บาทต่อวันเท่านั้นนะครับกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับสิทธินะครับส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นในภาคขนส่งก่อนก็คึกคักเหมือนกันน
1: ะ
0: ครับคนก็เริ่มที่จะออกมาเดินทางแล้วก็ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นครั้งนี้ถือว่าครอบคลุมไปยัง SME ร้านโชว์หวยด้วยนะฮะหลายร้านเนี่ยที่มีการเปิดสิทธิ์คนจนเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็แปรเปลี่ยนให้เป็นสิทธิ์ลักษณะนี้มันก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายจะไปอุดหนุนร้านโชว์หวยเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าร้านเองก็ได้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าครอบคลุมไปยังคนไทยมากขึ้นกว่าแคมเปญครั้งที่ผ่านมาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแต่ต้องจับตาต่อไปว่าเดี๋ยวจะได้เห็นความคึกคักอะไรแบบไหนในระยะยาว
1: ค่ะเรื่องของการเดินทางก็สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็รัฐบาลได้เปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสFood Delivery นะคะ10มิถุนายนนี้ก็ย้ำนะคะร้านค้าก็เลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนจะมีเพิ่มเข้ามานะคะในเรื่องของ Food Delivery นะคะในเรื่องนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทย Plus Food Delivery โดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการFood Delivery ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ใช้บริการผู้ให้บริการ Food Delivery ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วด้วยนะคะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครนะคะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งาน Food Delivery ในแอปพลิเคชันถุงเงินกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการ Food Delivery ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชี Food Delivery สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถเข้าสมัครร่วมในโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างจากสาขาหลักนะคะโดยกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชี Food Delivery สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นะคะจากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถเข้าสมัครที่ผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะนอกจากนั้นแล้วร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นะคะและก็รับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายนเวลา21นาฬิการ้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะนี่ก็สำหรับร้านค้านะคะ
0: โอ้โหนะครับคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี
1: ้
0: ความสะดวกต่างๆด้วย device ของโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีดิจิตอลแอปพลิเคชันที่คนไทยมีความสามารถมากขึ้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเร่งและเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้การขานรับนโยบายเหล่านี้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขนาดนี้พอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ผมเองก็ตื่นเต้นมากกับข่าวสารนี้นะครับก็คือความคืบหน้าของศักยภาพการใช้ AI ของคนไทยหลังจากก่อนหน้านี้คนกังวลว่าคนไทยใช้ AI น้อยถึงขนาดต้องมีแคมเปญ Thailand AI Plus ขึ้นมาเนี่ยนะครับThailand AI Passport ขออภัยครับขึ้นมาเนี่ยจนสังคมตั้งคำถามไปต่างๆนานาแต่ผลสำรวจล่าสุดของ Microsoft เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจน่าชื่นใจด้วยว่าคนไทยอาจจะใช้ AI น้อยก็จริงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกแต่ว่าอัตราการเติบโตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ใช้กันน่ะความเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือได้ว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่เร็วมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกตรงนี้น่าตกใจมากเป็นผลสำรวจของ Microsoft ที่ร่วมมือกันกับหน่วยงานบริษัทวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นรายงาน Global AI Diffusion ฉบับล่าสุดนะครับพบว่าสัดส่วนการใช้งาน AI อย่างจริงจังในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั่วไทยเพิ่มขึ้นจากปี68 จาก 9.1% มาเป็น 12.4% หมายถึงว่าครึ่งปีแรก3เดือนแรกนะครับก็คือไตรมาสแรกของปีที่แล้วเทียบกับไตรมาสแรกปีนี้นี่ 12.4% คือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไทยนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตราเร่งของการเติบโตของการใช้ AI สูงที่สุดเป็นอันดับ2ตามหลังเพียงเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่าคนที่ใช้อยู่เยอะอัตราส่วนที่ใช้อยู่เยอะอยู่แล้วเนี่ยไทยเราถือได้ว่ายังไม่มากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้เยอะที่สุดในโลกส่วนในอาเซียนสิงคโปร์ใช้เยอะที่สุดนะครับคือ60%กว่าแต่ไทยนั้นขาขึ้นมากจริงๆนะครับต่อไปอาจจะแตะอยู่ที่ระดับต้นๆของโลกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับในอัตราขนาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้ AI ไทยผลสำรวจ Work Trend Index อีกหนึ่งผลสำรวจนะครับก็สะท้อนแนวโน้มลักษณะเดียวกันก็คือกลุ่มพนักงานองค์กรในไทยพบว่าราวๆ32%พบว่ามีอัตราการใช้งานอยู่ในระดับ Frontier Professional หรือว่าผู้ที่ใช้ AI ในระดับที่สูงซึ่งอัตราที่สูงที่ว่าก็คือ30ก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ซึ่งมีอยู่ที่ 66% ถึง2เท่าก็คือ 32% นั่นเองถือได้ว่าเป็นผลสำรวจที่สอดคล้องกันกับผลสำรวจแรกนะครับมิติภาวะผู้นำในทิศทางเชิงกลยุทธ์ 51% ของคนทำงานในไทยมองว่าผู้นำในองค์กรมีวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่ชัดเจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 26% ราว2เท่าเช่นกันก็คือ 52% ซึ่งทั้ง2รายงานนี้สะท้อนการตอบรับที่คึกคักและการตื่นตัวด้าน AI ในประเทศไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับในขณะนี้ในการส่งเสริมการใช้ AI และเรายังไม่หยุดแค่นี้เราจะพัฒนาคนต่อไปเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนารูปแบบของการร่วมมือกับต่างประเทศนะครับอาจจะมีทุนยักษ์ใหญ่ในเรื่องนี้เข้ามาด้วยแล้วก็จะยิ่งส่งเสริมให้เทรนด์นี้มันขยับขึ้นไปอีกและต่อไปเราก็คงจะได้เห็นการใช้ AI อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพี่สุภชลินใช้ AI ไม่มากก็น้อยเราต้องใช้แล้วตอนน
1: ี้นิดๆหน่อยๆก็ต้องหัดต้องฝึก
0: ต้องมีแล้วนะ
1: ค่ะพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนะคะมีอีกเรื่องนึงที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้ทราบนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมที่เรียกว่าใหญ่มากนะคะในระดับโลกเป็นผู้ร่วมประชุมเนี่ยเป็นการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกและมีโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติด้วยนะคะการเตรียมความพร้อมของคนไทยที่จะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกครั้งนี้นะคะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ค่ะณกระทรวงการคลังเนี่ยท่านได้เตรียมความพร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะพิธีการแล้วก็การสื่อฐานนะคะโดยมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญระดับนานาชาตินะคะภายใต้แนวคิด Thailand New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะผ่าน4ประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นะคะเรื่อง AI เนี่ยมีความสำคัญมากๆโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันกันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าจะมีความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงแค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะเรื่องนี้เนี่ยค่ะต้องให้คนไทยตระหนักแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการที่จะเป็นเครือข่ายนะคะสื่อส่วนกลางและสื่อส่วนภูมิภาคต่างๆเนี่ยรวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารไปทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมให้ประชาชนของเราเนี่ยต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมให้คนไทยต้องรู้สึกด้วยว่ามีความสำคัญและเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ แขกมาเยือนนะคะ 15,000 คนทั่วโลก191ประเทศ
0: คิดว่าคงมีการถอดบทเรียนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยครั้งนี้เพราะว่าระดับบิ๊กเนมระดับคุณภาพมาทั้งนั้นเลยเราฉวยโอกาสนี้แหละในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1: ้
0: ของดีจากบ้านเมืองที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็สร้างพาร์ทเนอร์ชิพสร้างแนวทางความร่วมมือที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นคือเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันในวันนี้ในรายการของเราทั่วที่ถิ่นไทยประจำวันอังคารที่9มิถุนายนวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับประเด็นของการเกษตรนะครับส่วนวันนี้เราสองคนและก็ทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนดีไหม
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลักโดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 51,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การ

0: อนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ลิงปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สายอยู่แล้วนะ
2: ค่ะ
1: คุณซีใช่ไหมครับ
2: คุณซีจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณซีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณซีจะสอบถามค่ะได้ยินชัดนะคะ
3: ได้ยินครับ
2: ค่ะจะสอบถามว่าคุณแม่เสียชีวิตจากความไม่พร้อมของการรักษาพยาบาลจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวตกลงกติกากันก่อนนะจะไม่เอ่ยพาดพิงถึงสถานพยาบาลนะ
3: ได้ครับได้ครับ
1: เหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเดือนไหนปีไหน
3: ปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงเดือน4ครับเมษายนคร
1: ับ เมษานะครับคุณแม่ไปรักษาคุณแม่ใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาครับ
3: ใช้สิทธิ์ของรัฐของปกติเลยครับของบัตรทอง
1: ใช้บัตรทองใช่ไหมครับคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับไปรักษา
3: พอดีเขาผ่าตัดเหมือนเขามีทำเรื่องการเดินหัวเข่าพวกนี้ครับ
1: ผ่าตัดหัวเข่าเหรอ
3: ใช่ครับ
1: เริ่มจากการเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปผ่าตัดหัวเข่า
3: ได้ครับ
1: ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่ไหนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ
3: จริงๆแล้วทางด้านต่างจังหวัดแล้วกันครับ
1: ที่ต่างจังหวัดนะผ่าตัดหัวเข่าแล้วยังไงถึงแม่คุณแม่เสียชีวิตล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: คือจริงๆอ่ะเขาจะได้กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าคุณหมอเขาให้กลับไปอีกวันหนึ่งแล้วแต่ทีเนี้ยคือทางเราอ่ะก็พยายามช่วยเหลือในด้านแบบกายภาพให้แบบว่าให้คุณแม่เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยพอดีเขาอ่ะเกิดอาการช็อกตอนที่เขากำลังจะนั่งแล้วผมก็เลยพอเขาช็อกเนี่ยตาเขากลับแล้วผมก็เลยรีบตามพยาบาลเขาทีมพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยมา CPR มาแบบมาช่วยกันดูแลก่อนอย่างเงี้ยเบื้องต้น
1: จากที่บ้านใช่ไหมทีนี้
3: อันนี้จากที่ห้องพักห้องเดียวครับที่โรงพยาบาล
1: ก็ที่โรงพยาบาลอ๋อคุณแม่ก็คือว่ามีอาการช็อกก็ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อทีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
3: คุณแม่อายุอยู่ประมาณ74ครับ
1: 74ปีเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหัวเข่าถูกต้องไหม
3: ใช่ครับการถนอมใช่คร
1: ับ แล้วก็ผิดพลาดบกพร่องยังไงไม่ทราบในกระบวนการรักษาเนี่ยทำให้คุณแม่เนี่ยช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมา
3: คือด้วยทางผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ทางเรื่องการแพทย์เท่าไหร่ครับกับญาติที่ดูแลในห้องแต่ว่า
1: ครับ
3: แต่สิ่งที่เห็นในที่ที่เห็นเนี่ยก็คืออย่างเครื่องมือการแพทย์นะครับอย่างพวกอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็มีบางอย่างเนี่ยชำรุดหรือว่าก็ยังรอซ่อมอยู่เนี่ยเช่นแบบว่าตัวเครื่องสแกนเนี่ยที่มันเกี่ยวกับทางลิ่มเลือดที่แบบว่าอาการช็อกเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป
1: แล้วอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนั้นเราไม่ลึกลงไปนะให้เวลามันสั้นกระชับลงด้วยเน
3: า
1: ะแล้วหมอวินิจฉัยการเสียชีวิตของคุณแม่ว่าอย่างไรครับเกิดจากสาเหตุใดครับ
3: เป็นภาวะลิ่มเลือดแบบอุดตันหรือปอด
1: ลิ่มเลือดอุดตันนะทีนี้คุณซีซึ่งเป็นลูกชายก็มีข้อกังวลใช่ไหมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการดูแลรักษาคุณแม่แล้วคุณแม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยนับตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดข้อเก่าถูกต้องไหม
3: ใช่กำลังจะกลับบ้านอีกวันนะคร
1: ับ ทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ครับคุณซีครับมันมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอที่ดีพอหรือข้อบกพร่องถ้าสมมุตินะนี่ผมสมมุติก่อนนะว่าทิ้งต่างว่าเกิดข้อบกพร่องจากหมอที่รักษาและทำให้คุณแม่เราเสียชีวิตนะครับหรือ2เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วทำให้คุณแม่เสียชีวิตถ้าเราติดใจเนี่ยถ้าเราติดใจตัวคนอันนี้ร้องแพทยสภ
2: า
1: แต่ถ้าติดใจในกระบวนการรักษานะครับที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ให้ร้องบัตรทองซึ่งก็จะมีการเยียวยาสูงสุดเนี่ย 400,000 บาทอันนี้กรณีของบัตรทองว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาโดยกระบวนการของโรงพยาบาลของแพทย์เนี่ยนะโดยใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยถ้าตรวจคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วว่าเกิดความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนใดก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จะได้รับการเยียวยาสูงสุดถึง 400,000 บาทคุณซีตัดสินใจดูว่าจะใช้สิทธิ์ทางแพทยสภาหรือจะไปที่บัตรทองหรือจะไปทั้ง2ทางก็ได้
3: นะครับ
1: ถ้าบัตรทองเนี่ยให้ไปยื่นเรื่องที่สาธารณสุขจังหวัด นะครับที่คุณแม่โรงพยาบาลจังหวัดใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
1: ไปยื่นที่นั่นเลยไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยส่งเรื่องให้ผมเดี๋ยวผมจะติดตามเรื่องนี้ให้กับทางเลขาธิการสปสช.คุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีให้โอเคไหมครับ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: รีบยื่นนะรีบยื่นนะเบื้องต้นเนี่ยใช้ช่องทาง1330คุณติดต่อ1330ก่อนเบอร์สายด่วนของบัตรทองนะครับแล้วพอรู้กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็รีบยื่นเอกสารหลักฐานเท่าที่เราจะพึงมีทั้งหมดให้ได้มากที่สุดเนาะคำวินิจฉัยแพทย์อะไรทั้งหมดด้วยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ส่งเรื่องให้ผมว่าได้ไปยื่นแล้วที่ไหนอย่างไรนะครับ
3: ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับ
1: ถ้าเฉพาะประเด็นนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราคงไม่มีวินิจฉัยอะไรได้ไปมากไปกว่านี้ว่าถ้าเราคิดว่าเราค้างคาใจเราเห็นว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการรักษาและทำให้คุณแม่เสียชีวิตจากการไปผ่าตัดหัวเข่านี่นะ
2: ไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
1: นะครับไปติดต่อสปสช.โดยสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะให้ทักเข้ามานะหรือเข้าเฟซบุ๊กผมดีที่สุดนะครับ
2: ถนอมอ่อนเกตพลค่ะ
1: ครับคุณซีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: ครับพอได้ประเด็นก็จะได้พอรู้แล้วว่าจะต้องไปที่ไหน
2: ก็ลองดำเนินการดูตามเส้นทางที่ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาติดตามกันอีกครั้งนึง
1: ครับ
2: แต่เมื่อสักครู่นี้ประเด็นคุณซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาข้องใจเรื่องอะไรพี่ถนอมเรื่องการบริการ
1: เครื่องมือ
2: เครื่องมือดูไม่พร้อมใช่ไหมคะทำให้เกิดอาการขึ้นมา
1: ครับ
2: อ๋อค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปนะคะคุณจันทนาค่ะสวัสดีค่ะ
4: อาจารย์นะคะ
2: คุณจันทนาจากสงขลานะคะคุณยายคุณยายได้ยินชัดเจนนะคุณยายถามว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ประสานท่านผู้ว่านายกเทศมนตรีแล้วใช่ไหม
1: เดี๋ยวคุณจันทนาคุณป้าอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หรืออยู่ในพื้นที่ไหน
4: เขตนคร
1: นั้
4: นเยอะเลยค่ะ
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เนาะน้ำแล้วอยู่ซอยไหนล่ะบ้านที่สงขลาน่ะตอนที่น้ำท่วมน่ะ
4: อยู่ซอย12ซอยปัตตาน
1: ีอ่ะแล้วน้ำท่วมเสียหายหมดเลยไหม
4: ไม่ปักแรง
1: เออ
4: เหลือแต่รอหลังคาอีก
1: นึงโผล่แต่หลังคานิดนึงไม่ผักแรง
2: เออ
1: รอแต่หลังคาอีกนึง
2: เหลือแต่หลังคานิดนึง
1: นิดนึง
2: แปลให้
1: ฟังได้แล้วนี
2: ่ก็เมื่อกี้แปลให้ฟัง
1: เออแล้วไปยื่นเรื่องเขาตั้งแต่วันแรกๆไหมที่เขามาให้ลงทะเบียนน่ะ
4: อ๋อวันแรกเลย
1: วันแรกเลยแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเหรอ
4: มันแหละ
1: ยังไม่ได้นะ
4: ยังอ่ะ
1: เพื่อนบ้านได้แล้วยัง
4: อ๋อเพื่อนบ้านได้เร็ว
1: เอ๊ะปัญหามันจะเกิดเพื่อนบ้านได้เราไม่ได้อยู่เรื่อยเลยนะเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนรวยได้คนจนไม่ได้เลย
2: เออมันก็คล่องใจนะ
1: อันนี้เพื่อนได้เราไม่ได้เราไปทำอะไรอยู่นะ
2: แล้วเราก็อ๋อยื่นวันแรกด้วย
1: เดี๋ยวจะคุยท่านชนินแพทย์ทยนันทเวศนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านรองนายกค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมหมอชลินทร์ครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ
1: ่
5: คร
1: ับ ขอบพระคุณคุณหมอนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับคุณป้าจันทนาบอกว่าอยู่ซอย12ไปยื่นเรื่องรับการเยียวยาตั้งแต่วันแรกๆที่เขาให้ยื่นเรื่องเลยแต่บัดนี้ยังไม่ได้ทั้งที่เพื่อนบ้านเขาได้ไปแล้วถูกต้องไหมป้า
4: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยถามท่านรองถามคุณหมอแล้วนะครับว่าตกลงว่าตอนนี้เนี่ยที่เทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับเนี่ยจำนวนสักเท่าไหร่และติดขัดปัญหาตรงไหนครับคุณหมอครับ
5: ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเรื่องค่ารักษาซ่อมบ้านเนี่ยครับเรามีผู้มายื่นเนี่ยประมาณสัก 48,000 นะครับแล้วเราส่งรายชื่ออะไรทั้งหมดเนี่ยให้กับทางปภ.ให้กับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดก็มีเงินเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนจ่ายเงินเนี่ยไปประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นจำนวนประมาณสัก 5-6,000 ครัวเรือน
1: ครับ
5: ซึ่งคาดการว่าใช้คำว่าคาดการนะครับว่าปภ.น่าจะจ่ายตังจ่ายเงินประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9มั้ยครับวันนี้วันที่9มิถุนายนนะครับ
1: ครับ
5: แต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงอย่างนี้ครับเราพบว่ามีประมาณสัก 3,000 หลังนะครับ 3,000 หลังคาเรือนที่ส่งมาซ้ำกันนะครับเช่นบางทีเจ้าบ้านส่งผู้เช่าส่งอย่างนี้ครับหรือว่า คุณพ่อคุณแม่ส่งแล้วลูกก็ส่งก็ตรงนี้มีความซ้ำซ้อนอยู่ประมาณ 3-4 พันเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณป้าซึ่งผมไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกนะครับ
1: ครับ
5: ก็ต้องถามว่าเป็นผู้เช่าไหมหรือเป็นเจ้าบ้านแล้วให้เขาเช่าไหม
1: ป้าเป็นเจ้าบ้านไหมป้า
4: ไม่บ้านเองนะ
5: เป็นบ้านเองแต่ว่าบ้านเองอ่ะลูกหลานทำเรื่องไปแล้วยังบางทีเงินให้ลูกหลานไปแล้วลูกหลานเงียบนะครับนึกออกไหมฮะ
1: คุณหมอครับสามประมาณ 3,000 หลังที่มีปัญหาการยื่นซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ในจำนวนภาพรวมทั้ง 5-6,000 นี้ไหมหรือว่าแยกต่างหาก
5: แยกต่างหากครับตอนนี้แยกออกมาเพราะฉะนั้นถ้ารวม 5-6,000 บวกกับ 3,000 ก็ประมาณเกือบหมื่นหลัง
1: เกือบหมื่นหลัง
5: ที่ว่าเงินยังไม่ได้แต่ 3,000 นี้คือบางส่วนเขาจ่ายไปแล้วถูกไหมครับเช่นลูกหลานมาขอเราก็จ่ายลูกหลานไป
1: ครับ
5: สมมตินะครับแต่ว่าบางท
1: ีในบ้านไม่คุยกัน
5: ผู้ใหญ่ก็จะไม่ทราบว่าเอ๊ะในบ้านเนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือใจเย็นๆฮะลองดูว่าสิ้นเดือนนี้ได้รับหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าทางจังหวัดน่าจะโอนให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ครับเพราะทางเทศบาลเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ถูกไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับเรา
1: ก็คือ
5: เอาพูดง่ายๆแค่ผู้ประสานงาน
1: รับขึ้นทะเบียนสำรวจรวบรวมและส่งปพอนุมัตินะครับแล้วก็เป็นคนปพเขาต้องจ่ายเงินเข้ายังไงท่านเวลาเขาจ่ายเข้าบัญชีผู้ยื่น
5: โอนเข้าพร้อมเพย์ครับ
1: ของผู้ที่ยื่นรับการเยียวยา
5: ใช่เพราะว่าเขาจะมีบัตรประชาชนเขาโอนเข้าเลข13หลักเลย
1: ถามคุณหมอตรงไปตรงมามีปัญหาเรื่องเงินไหมเรื่องเงินไม่มีไหม
5: ไม่มีครับงบประมาณก็ลงมาหมดแล้ว
1: งบประมาณลงมาหมดแล้ว
5: ไม่มีว่าเงินไม่พออะไรไม่ใช่ครับเขาตัดงบอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นก้อนรออยู่แล้ว
1: ถ้าไม่เกี่ยวกับ 3,000 หลังเนี่ยครับคุณหมอครับจากจำนวนประมาณ 48,000 รายเนี่ยแล้วก็เหลืออยู่ 5-6,000 รายที่จะจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ได้เนี่ยนะครับทำไมมันไม่โอนมาพร้อมกันเสียทีเดียวให้มันจบในคราวเดียวกันในวันเดียวกันอะไรครับพร้อมติดยังไงครับ
5: หมายถึง 48,000 ครัวเรือนเนี่ยครับ
1: ใช่ครับที่มันยังคงเหลืออยู่ 5-6,000 เนี่ยครับ
5: เขาทยอยกันครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับเวลามายื่นมันก็ยื่นไปพร้อมกันแล้วเจ้าหน้าที่เรามีไม่กี่คนในการทำงานแม้ว่าเราเกณฑ์มาทำงานทั้งเช้าทั้งดึกนะครับคราวนี้การพิจารณามันพิจารณาตามเอกสาร
1: ครับ
5: อยู่ถ้าเราบอกว่าทำให้เสร็จทั้ง 48,000 ครัวเรือนแล้วส่งทีเดียวมันก็จะไปช้าอีกที่จังหวัดอีกมาครับมันก็เลยต้องเป็นรอบๆอะครับตอนนี้มัน10กว่ารอบแล้วเหลือรอบสุดท้ายแล้ว
1: รอบสุดท้ายก็คือ
5: รอบนี้ครับครับ
1: รอบสุดท้ายก็คือคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับมิถุนายนจะน่าจะจ่ายทั้งหมด 5-6,000 ครัวเรือนยกเว้นว่า 3,000 หลัง 3,000 ครอบครัวเนี่ยนะที่มีความซ้ำซ้อนอยู่ถูกต้องไหมครับคุณหมอ
5: ถูกต้องครับแต่อีกส่วนนึงก็คือนอกจากจ่ายแล้วเขาก็จะมีปัญหากันเรื่องว่าไม่พอใจกับจำนวนเงินซึ่งจำนวนเงินผมก็ต้องเรียนนะครับว่าบางคนนั้นเราส่ง SMS ก็แล้วโทรติดต่อ 2-3 รอบก็แล้วไม่รับโทรศัพท์SMS เขาก็ไม่เคยได้ดูถูกไหมครับ
1: ครับ
5: เพราะว่าบางคนนั้นเอกสารไม่สมบูรณ์นะครับรูปถ่ายสักรูปก็ไม่มีแต่ก็เขียนรายละเอียดมาแล้วก็บัตรประชาชนบางคนก็ไม่แนบมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายมาแล้วไม่ชัดอะไรเงี้ยครับ
1: ไปยื่นไม่สมบูรณ์ไปยื่นข้อมูลไม่สมบูรณ์เราติดต่อไปติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งไม่รู้
5: ซึ่งเราก็ไม่ได้โทษใครนะครับ
1: ครับครับเข้าใจครับบางทีชาวบ้าน
5: เขาก็ไม่รับเบอร์ไป
1: ไม่กล้ารับด้วยตอนนี้นะครับทีนี้ชาวบ้านอย่างคุณยายจันทนาก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณป้าจะอยู่ในกลุ่ม 5-6,000 ครัวเรือนสุดท้ายนี้หรืออยู่ในกลุ่ม 3,000 ที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ถูกต้องไหมครับ
5: ก็แนะนำว่ารอดูสิ้นเดือนนี้ครับพอถึงเดือนกรกฎาคมปุ๊บถ้ายังไม่ได้ก็แวะเข้ามาที่เทศบาลก็ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประสานให้
1: ยังไม่ต้องไปตอนนี้หรือว่าไปตอนนี้ก่อนหรือยังไงครับ
5: ไปตอนนี้ก่อนก
1: ็สำหรับคนที่ยังไม่ได
5: ้ถ้าสมมติว่าร้อนใจก็ลองมาถามดู
1: มาเช็คตรวจสอบได้ครับไปติดต่อฝ่ายไหนของเทศบาลครับคุณหมอครับ
5: ของเราปกติเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ห้องประชุมของเทศบาลนครหาดใหญ่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เผื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่

0: แรกอันนี้น้ำไม่ท่ว
1: ม
0: แต่มาขอด้วยเอานี้ผู้เช่าเนี่ยเขาให้ผู้เช่าน
1: ะ
0: ไม่ได้ให้เจ้าบ้านนะเงินเยียวยาเนี่ย
1: เจ้าบ้านก็คิดว่าต้องให้ฉันหรือเปล่า
0: บ้านฉันเนี่ยฉันก็เลยไปยื่น
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าบ้านเขาเสียหายเนี่ยนะ
1: ถูก
0: แต่ผู้เช่าเนี่ยเขาเสียหายจากการเป็นผู้เช่าผู้อยู่อาศัย
1: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณดัชนีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณดัชนีต้องการจะสอบถามเรื่องของการจัดการมรดกคนหายสาบสูญจะทำอย่างไรคนสาบสูญเป็นใครคะ
2: คือเป็นคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าเป็นพี่สาวคนโตเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าพี่น้องสาวคนที่สองเป็นคนช่วยจ่ายไปด้วยแล้วเขาก็มีน้องเขย
0: ครับ
2: แต่ว่าพี่สาว
0: คุณป้าครับป้าครับเอาอย่างนี้นะป้านะเดี๋ยวจะสั้นกระชับลงนะผู้หายสาบสูญเนี่ยเป็นอะไรกับป้า
2: เป็นคนรู้จักกันค่ะ
0: เป็นคนรู้จักเราถามให้เขาหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรื่องนี้ครับ
2: ถามให้เขาค่ะเพราะว่า
0: ถามให้เขาอ๋อโอเคถ้าถามให้เขาอย่างนี้นะป้านะก็คือว่ามันมีมรดกมีกองมรดกของคนตายอยู่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะมีบ้านอยู่หลังนึง
0: มีกองมรดกของคนตายของพ่อแม่คนตายใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นของคนที่หายสาบสูญไปค่ะเขาเป็นคนซื้ออ
0: ๋อบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเป็นของคนที่หายสาบสูญไม่รู้แล้วเขามีสามีมีลูกไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิงเขาหายไปกี่ปีแล้ว
2: เป็น10ปีแล้วค่ะบ้านนี้ร้างเลยค่ะ
0: บ้านร้างนะครับบ้านร้างเขาหายไปจากบ้าน10ปีแล้วเป็นคนโสดหายออกไปแล้วไม่รู้ไปไหนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็พี่น้องอ่ะทีนี้หรือว่าพ่อแม่เขายังอยู่ไหม
2: ไม่อยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ก็เหลือพี่น้องใช่ไหมครับ
2: เหลือน้องสาวกับน้องคนเล็กแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาไปอยู่ที่อะไรนะสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู
0: ้มีเรื่องของทางสตินะสติปัญญาเนาะอย่างนี้ครับคุณป้าถ้างั้นคุณป้าไปแนะนำคนที่ยังคงอยู่นะป้านะ
2: เป็นน้องเขยอะค่ะเป็นแฟนของน้องสาว
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับได้ป้าไปแนะนำป้าฟังผมและป้าไปแนะนำให้เขาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
1: ป้าเข้าใจไหมคร
0: ับ ได้ยินไหมครับให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับที่เน
2: า
0: ะ
2: อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่บางเสาธงนะคะ
0: ไม่ใช่ครับต้องไปโน่นนะครับไปภูมิลำเนาของคนตายก็ตายที่ไหนโทษทีคนที่หายก็หายที่ไหนครับ
2: เขามีที่อยู่ที่เคหะเมืองใหม่บางพลีอะค
0: ่
2: ะ
0: บ้านหลังนี้อยู่บางพลีใช่ไหม
2: เคหะเมืองใหม่บางพล
0: ีเคหะเมืองใหม่บางพลีไปสมุทรปราการครับพอต้องยื่นตามภูมิลำเนาของผู้ที่อย่างนี้ก่อนก็ได้พี่โทรไปสายกลางของเบอร์อัยการก่อน11571157เบอร์4ตัวนะกรณีดังกล่าวนี้นะครับจะต้องร้องให้ศาลสั่งให้เป็นคนหายสาบสูญครับพอเขาเป็นคนหายสาบสูญแล้วเนี่ยนะครับทายาทนะครับก็คือพี่น้องเขาเนี่ยนะครับจะได้เข้ามาจัดการทรัพย์สินตรงนี้ได้มันต้องทำให้เขาเป็นคนหายสาบสูญโดยชอบตามกฎหมายซะก่อนอยู่ๆจะการอย่างนี้ไม่ได้แล้วการร้องขอบุคคลให้เป็นคนหายสาบสูญเนี่ยอัยการจะยื่นเรื่องให้ฟรี
1: คนนี้10ปีแล้วนะไม่หายอ
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เขาไปติดต่อที่อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
1: สมุดประการ
0: คุณให้เขาติดต่อที่เบอร์กลางของอัยการก่อน1157นะครับครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหายนะก็ทายาทแหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นทายาทของคนที่สูญหาย
1: ก็น้องก็อาจจะสติไม่ครบ
0: ก็เหมืออีกคนหนึ่ง
1: ค่ะแล้วก็ต้องให้น้องเขยไปทำ
0: ต้องอีกคนหนึ่งเขายังมีอ่ะเขามีอยู่สองคนนะคนหนึ่งสติไม่ครบอย่างที่ว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นนั่นแหละภรรยาของน้องเขยเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ต้องลองตามเรื่องดูนะ
0: เมื่อวานนี้มีเรื่องของคุณป้ามาลีที่จังหวัดเลยจำได้ไห
1: ม
0: นะครับที่สายแกหลุดไปที่สายหลุดไปเนี่ยมารู้แล้วนะเมื่อเช้าแกก็โทรหาผมนะครับก็ทราบว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์แบตไม่มีก็เลยไปซื้อแบตใหม่มาก้อนใหม่ชาร์จใหม
1: ่โอ
0: ้
1: โหหรอ
0: แล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของว่าหลานนะครับหลานเนี่ยถูกชายอายุ33ปี
1: อ๋อล่อลวง
0: ล่อลวงไปละเมิดทางเพศ
1: อายุ13เองหลาน
0: นะครับอายุ13เรียนอยู่ชั้นม.2เท่านั้น

0: เองนะครับทีนี้ก็เรื่องนี้ก็มีความกังวลนะครับพี่มาลีสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: พี่มาลี
1: ก็มีความเมื่อวานนี่นะ
0: ไม่เป็นไรครับพี่ครับไม่เป็นไรพี่ร้อนใจผมก็ร้อนใจเหมือนกัน
1: ค่ะทีมงานด้วยค่ะคุณจะ
2: ไม่เป็นไรเลยค่ะ
0: ครับครับหลานอายุ13อยู่ชั้นม.2ผู้ชายอายุ33มีเมียแล้วด้วยมาล่อลวงให้เด็กเนี่ยไปจับเนื้อต้องไปจับตัว
2: ไปนวด
0: ใช่ไหม
2: นวด
0: เสร็จแล้วก็
2: นาบเลย
0: ถือโอกาส
2: น
0: ั่
2: น
0: แล้วก็ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งกลายเป็นว่าเด็กสมยอม
2: ใช่
0: ทีนี้พ่อแม่เด็กก็กังวลว่าเอ๊ะคดีตกลงตำรวจดำเนินคดีอะไรอย่างไรจะดำเนินคดีแค่พรากผู้เยาว์เสียจากบิดามารดาแค่นั้นหรือนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยท่านพันตำรวจเอกนิเทศสุชารีผู้กำกับโรงพักเชียงกลมนะเชียงกลมนะอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับท่านนิเทศครับสวัสดีครับท่านผู้กับครับ
2: สวัสดีท่านผู้กับ
3: ครับ
0: ครับผมก็ไม่อยากให้คุณพี่มาลีนะครับซึ่งก็เป็นห่วงหลานเนาะเกิดความเข้าใจผิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ไปแจ้งนะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ที่บ้านยังทำงานอยู่เลยยังไม่ถูกควบคุมตัวเลยแล้วฟังว่าเหมือนจะดำเนินคดีข้อหาเดียวก็คือพรากไปจับบิดามารดาพรากไปจับบิดามารดายังไม่ได้เป็นการข่มขืนกระทำชำเรานะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลจึงโทรศัพท์มาถามที่รายการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังท่านผู้กับนิเทศเนาะท่านจะอธิบายความเรื่องนี้ว่าคดีนี้เป็นมาอย่างไรและขณะนี้การดำเนินการในทางคดีไปถึงไหนแล้วครับท่านครับ
3: ครับผมคดีตำรวจก็รับแจ้งแล้วก็รับเลขคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการสอบสหวิชาชีพเอาเด็กไปสอบสหวิชาชีพครบหมดแล้วแล้วก็ออกมาเรียกผู้ต้องหานะครับมาร ับทราบข้อเก่าหาซึ่งเขามาตามหมายเรียกนะครับพร้อมทนายความเราก็ได้สอบปากคำแล้วก็ไม่ควบคุมตัวนะครับเนื่องจากเขามีสิทธิ์ตาม
1: ค่ะ
3: คือมีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีครับ
0: ครับ
3: ก็ตำรวจก็ให้ติดตามนั้นไปแต่ว่าส่วนคดีเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเรารอผลตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลผลตรวจร่างกายนะครับมาซึ่งได้มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็สำหรับข้อหาที่เราสอบ
0: ถามนิดเดียวครับก็คือถามเส้นนิดนึงครับท่านครับ
3: ทำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร
0: ครับ
3: ครับผมแจ้งไปตามนี้นะครับ
0: สองข้อหานะครับ
3: ต่อไปนะครับก็จะสอบปากคำ
1: ทำไมค่อยจังเน
3: า
1: ะ
3: พยานอีกบางส่วนแล้วก็จะสรุปสำนวนส่งไปการพร้อมผู้ต้องหานะครับ
0: ก็คือสองข้อ
3: ยืนยันว่าดำเนินคดีกระทำชำเราเด็กไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ตนแล้วก็พรากเด็กครับผม
0: ครับทีนี้ท่านถามเป็นความรู้ด้วยเนื่องจากว่าผู้ต้องหารายนี้น่าจะกระทำความผิดมากกว่า1ครั้ง
2: อ
0: ันนี้ต่างกรรมต่างวาระด้วยไหมครับท่านครับ
3: อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นการสอบตามพฤติการอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับ
0: ครับ
3: ซึ่งเป็นก็ตามข้อหาตามพิจารณาของศาลนะครับตามพยานหลักฐานที่จะสอบไปซึ่งสหวิชาชีพร่วมสอบอยู่แล้วครับอันนี
0: ้ครับข้อมูล
3: กี่ครั้งอะไรยังไง
0: ผลตรวจทางแพทย์ยืนยันใช่ไหมครับว่ามีการล่วงละเมิด
3: ผมไม่ทราบรายละเอียดผลตรวจทางแพทย์นะแต่ทราบจากรายละเอียดว่าไปตรวจผลตรวจทางโรงพยาบาลเนี่ยส่งมาถึงโรงพักเมื่อประมาณคิดที่แล้วครับ
0: ครับคิดว่าจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาส่งอัยการฟ้องศาลได้ประมาณเมื่อไหร่ครับท่านครับ
3: ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะครับเพื่อความเป็นธรรมของคดีครับก็ไม่ต้องห่วงครับอยู่ตามกรอบระยะเวลาแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้แค่ข้อหาอนาจารอย่างเดียวข้อหาจะทำชำเราเด็กพาเด็กไปเพื่อการอนาจารครับมันเป็นข้อหาหนักอยู่ครับ
0: เรียกค่าเสียหายให้พ่อแม่เด็กด้วยนะท่านนะเข้าไปในคดีอาญา
3: ค่าเสียหายต้องไป เพิ่มเติมโดยผู้เสียหายสามารถไปเรียกร้องเพิ่มเติมได้ครับ
0: ฝากท่านแนะนำไปนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวเผื่อพ่อแม่เด็กไม่รู้อีกนะครับก็คือ
3: ค
0: สามารถ
3: ถ้ามีอะไรให้มาพบที่พนักงานสอบสวนได้เลยครับแต่ว่าเท่าที่ผมถามพนักงานสอบสวนก็แจ้งความคืบหน้าอยู่ว่าสอบผู้ต้องหาแล้วนะอะไรแล้วนะเขาพยายามเคยเห็นพนักงานสอบสวนว่าได้คุยกับทางแม่ผู้เสียหายอยู่ครับคือผมไม่ทราบรายละเอียดว่าคุยกันเมื่อไหร่ยังไงครับ
0: ครับเพราะว่าพอคดีนี้ส่งเอาตัวผู้ต้องหาส่งอัยการอัยการจะส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับมันความในทางอาญาก็คือมีโทษ2ข้อหาอย่างที่ท่านผู้กับว่าส่วนในทางแพ่งเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกต่างหากก็คือเรียกเข้าไปในคดีอาญาอันเนี้ยอัยการจะต้องโดยหลักท่านอัยการจะเป็นคนแจ้งคุยกับญาติของผู้เสียหายเนี่ยญาติของเด็กนะพ่อแม่เด็กให้รู้ว่ามีสิทธิ์จะเรียกค่าเสียจะเรียกสักเท่าไหร่อะไรยังไงเหตุผลความจำเป็นยังไงจะเรียกประมาณไหนเนี่ยอัยการเนี่ยจะได้คุยอีกที
2: ก็สรุปรวบเลย
0: ใช่แล้วก็เรียกครับพอศาลตัดสินคดีอาญาก็คดีแพ่งก็ให้ชดใช้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้กับนะท่านนะที่ได้อธิบายตรงนี้นะพี่มาลีเข้าใจแล้วนะพี่มาลี
1: ค่ะ
0: อย่าไปพูดอะไรที่เราไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยที่เมืองเลยในเขามันเยอะนะ
3: สงสัยให้มาพบที่โรงพักเลยครับ
0: ไปพบท่านผู้กับได้นะท่านน่ารักอยู่ท่านน่ารักอยู่ท่านนิเทศวันนี้ท่านประชุมอยู่ภาค4ท่านยังออกจากห้องประชุมมาอธิบายความตรงนี้ให้นะป้านะ
2: ท่านผู้กับรับปากแล้วจะดูแลความคืบหน้าคดีให้
1: มากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้อุ่นใจนะให้พ่อแม่อุ่นใจ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เขาว่าทำไมมันมีข้อหาเดียวเนาะเขาก็คาใจอยู่ตลอดว่ามีข้อหาเดียวจะได้ติดคุกไ
0: หมมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าโดยข้อที่จริงเนี่ยพลาดเนี่ยพอเจอข้อหาพลาดก็ต้องหันกลับมาดูว่าแล้วเด็กอายุเท่าไหร่พออายุ13ยังไงยอมก็ผิดไม่ยอมก็ผิดเพราะฉะนั้นมันละข้อหานี้ไปไม่ได้อยู่แล้วครับป้าครับพอเข้าใจแล้วนะขอบคุณท่านผู้กับนิเทศด้วยนะครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ท
3: ่
2: าน
3: ผ
2: ู้กับ
1: กลับด้วยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แกก็ดูร้อนใจนะ
0: ก็เข้าใจแหละชาวบ้านบางทีก็จะพูดกันแบบชาวบ้านนะเนาะความด้วยความรู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถึงเรียนเป็นที่ผู้กำกับเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะการเรียกค่าเสียในทางแพ่งอันนี้เราสามารถเรียกได้
2: เขาต้องให้ค่าเสียหายด้วย
0: ต้องจ่ายต้องบังคับให้ต้องจ่ายโดยคำพิพากษาของศาลนะครับซึ่งอัยการตรงนี้ท่านทราบอยู่แล้วนะครับโดยข้อหาแบบนี้ก็สามารถที่จะอัยการก็จะเชิญญาติของผู้เสียหายเนี่ยมาบอกให้ฟังว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายน่าจะเรียกเขาเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้พ่อแม่บางทีก็อาจจะเรียกไม่ถูกไงควรจะเรียกเท่าไหร่จะไหม
2: แนะนำ
0: อัยการก็จะแนะนำนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสำนวนคดีอาญานั่นแหละ
2: ค่ะ
0: นะครับให้ชดใช้คำฟ้องน้องฝนคำฟ้องเวลาเขาจะฟ้องใครเนี่ยคำฟ้องเพื่ออะไรเพื่อให้เขาติดคุกตามมาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วย
2: ค่ะ
0: จำนวนเท่านี
2: ้
0: อย่างเงี้ยพอศาลพิจารณาเสร็จปั๊บศาลก็จะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นดุลพินิจเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: อ่ะไปสายต่อไปคุณสุรชาติค่ะจากชุมพรสวัสดีค่ะคุณสุรชาติ
4: สวัสดีครับพี่ถนอมสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณสุรชาต
4: ินิดนึง
2: ค่ะ
4: คือแฟนผมนี่นะเสียชีวิตแล้วก็พื้นที่สปคเนี่ยนะฮะผมยื่นเรื่องไปเปลี่ยนชื่อนะแต่แฟนผมไปเป็นชื่อผมแล้วเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เดือนมกราคมก็อยากจะถามนิดเดียวว่าทำไมมันช้าจัง
0: ภรรยาเป็นผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารสปกใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้ก็เสียชีวิตนะครับก็เลยจะเปลี่ยนสามีก็จะไปรับช่วงสิทธิ์ต่อนะครับก็ไปยื่นเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้
4: ถูกต้องคร
0: ับ ก็5เดือนเต็มแล้วเนาะนะครับก็ยังไม่ได้ไปยื่นมาแล้วคุณสุรชาติเป็นเกษตรกรไหม
4: ผมเกษียณก็ไปทำสวนแล้วตอนนี้นะฮะ
0: นี่ไงถึงตอบพี่ต้องตอบว่าผมถามว่าพี่เกษียณแล้วมาทำสวนผมไม่รู้
2: ต้องถามว่าเกษียณตอนไหนแล้วทำตอนไหนด้วย
0: ใช่ไอตอนที่ไปยื่นในตอนนั้นน่ะเกษียณแล้วยัง
4: เกษียณแล้วคร
0: ับ เกษียณแล้ว
4: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าเอกสารสปกเนี่ยจะตกทอดไปสู่คู่สมรสเนี่ยคู่สมรสจะต้องเป็นเกษตรกรเป็นข้าราชการไม่ได
2: ้อย่างน้อยเท่าไหร
0: ่
2: ต้องอย่างน้อยกี่เดือนไหม
0: ไม่ครับไม่จำเป็น
2: ไม่ได้กำหนด
0: หนึ่งก็ต้องเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นข้าราชการจะต้องไม่เป็นพนักงานที่มีประกันสังคมมาตรา33นึกออกไหม
2: น
0: ึ
2: กออกค่ะ
0: มันจะมีเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไอ้ตอนที่พี่ไปยื่นเนี่ยพี่คุณสมบัติครบไหม
4: ถูกต้องครับ
0: ครบถ้วนนะเดี๋ยวเราจะได้ประสานเรื่องนี้ไปที่ท่านโฆษกสปกนะครับท่านวัฒนามังที่ศาลนะว่าโดยปกติเงื่อนไขกระบวนการและขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันช้าเร็วขนาดไหนเนาะ
2: ใช่
0: แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะผมเข้าใจนะเข้าใจสปกว่าไม่เร็ว
2: เ
0: พราะจำนวนคน
2: เยอะ
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่สปกกำลังเร่งทำคืออะไรรู้ไหมก็คือการเปลี่ยนเอกสารสปกเนี่ยไปเป็นโฉนดถูกไหมเป็นโฉนดสปกน
2: ะ
0: นะครับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะนะครับแล้วปกติเนี่ยคนของสปกค่อนข้างน้อย
2: ใช
0: ่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยเจ้าหน้าที่ช่างรังวัดสปกเนี่ย3คน4คนทั้งจังหวัด
2: เวลานัดคิวทีใช้เวลานานนะ
0: ใช่อันนี้พอจะเข้าใจอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่ท่านวัฒนามังที่ศาลครับท่านโฆษกสปกท่านรองเลขาครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะยัง
0: ไม่พร้อมนะย
2: ัง
0: ไม่พร้อมนะครับได้ไหมไหนท่านสะดวกไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าท่านสะดวกเดี๋ยวท่านจะมาตอบแต่ถ้าท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรพี่สุรชาติ
4: ครับผม
0: นะเดี๋ยวผมจะฝากเรื่องไปกับท่านโฆษกให้ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะสะดวกเข้ามาได้หรือเปล่าเนาะ
4: ขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีพี่ถนอมมีผู้ชายเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สอบกอพี่สุรชาติดิผมจะตามเรื่องให้บางครั้งโอ้ยผมบอกผมขอบคุณมากมากเลยและดีใจมากมากเลย
0: สอบกอจังหวัดชุมพรใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
0: สอบกอชุมพรได้ครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะพี่นะ
4: ขอบคุณมากเลยพี่ถนอมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับผมเข้าใจนะที่ทำงานกับสปกมานานหลายปีเนี่ยนะเข้าใจกระบวนการข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรนะครับแล้วก็ภารกิจที่เจ้าหน้าที่มีค่อนข้างมาก
2: ใช่
0: นะฮะ
2: คือข้อจำกัดหลายอย่าง
0: อันนี้แก้ตัวให้แทนเลย แต่ว่าเข้าใจแต่ว่าแก้ตัวตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสปกก็จะต้องไปปรับเพื่อจะให้บริการให้ชาวบ้านเร็วขึ้นด้วยเน
2: า
0: ะ
2: เพราะเขาร้อนใจอ่ะนะ
0: ใช
2: ่ถามคำถามจากทางบ้านก่อนนะคะ
0: ครับ
2: คุณธวัชเขาถามว่าอายุขึ้น61ปีปีนี้ได้รับเงินผู้สูงอายุแค่200บาทแทนที่จะเป็น600อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรผู้สูงอายุได้600ไม่ใช่หรอพี่
0: ใช่ไม่มี200อ่ะ
2: ผิดพลาดหรือเปล่าเงินโอน200
0: เดี๋ยวขอตรวจสอบแล้วกันเนา
2: ะ
0: ว่าเรื่องเป็นยังไงเนาะ
2: ใช่ค่ะคุณยายเบ่งจากสุรินทร์บอกว่าหลานขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุตาบอด1ข้างปี65อยากสอบถามว่าสามารถทำบัตรคนพิการได้หรือไม่
0: ไม่ได้ครับตาบอดต้อง2ข้างบอดข้างเดียวไม่ได
2: ้มีคุณสมบัติเนาะว่าจะนิยามว่าคนบุคคลนี้เป็นคนพิการหรือไม
0: ่ฝากไว้นิดนึงนะที่ผมได้รับร้องทุกข์มาจากพื้นที่จังหวัดภาคอีสานบางจังหวัดน
2: ะ
0: บางอำเภอบางพื้นที่นะพากันไปทำบัตรคนพิการโดยอ้างว่าหูหนวก
2: อ้าวเหรอ
0: ทั้งที่หูไม่ได้หนวก
2: คือไปหนวกเอาตอนทำบัตรใช่ไหม
0: ใช่
2: เ
0: พื่อจะให้ได้สิทธิ์การเป็นคนพิการ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีการเสียเงินเสียทองรายละ 2-3,000 บาทด้วย
2: โอ้โห
0: เพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรคนพิการ
2: ใต้โต๊ะสิ
0: ผมได้รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องนี้มา
2: ค่ะ
0: ก็ชาวบ้านเนี่ยบอกพอผมคุยคนนี้เสร็จปั๊บคนนั้นก็มายืนยันมาใช่ใช่ใช่มีจริง
2: กลายเป็นเจอหลายคนขึ้น
0: อย่าทุจริตนะนี่คือการทุจริตนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราไม่พิการและทำว่าเป็นคนพิการหูหนวกเนี่ยมันมีเครื่องวัดไหมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไปเกณฑ์ทหารเนี่ยน้องฝนนะครับถ้าใครหูหนวกเนี่ยเขาก็จะไม่รับไปเป็นทหารเกณฑ์ไงก็พ้นจากการเกณฑ์ไงก็ใช้วิธีการเวลาเขาสั่งเข้าแถวเรียกนะถนอม
2: ก็ทำท่าเลิกลัก
0: ไม่เลิกลักที่ถ้าเลิกลักได้ยินนี่เงียบเฉยเฉยเลยนะเรียกถนอมกี่ครั้งก็ไม่หันเลยนะ
2: ทุกคนนะ
0: แกล้งเป็นคนหูหนวก
2: ทำเองหรอ
0: ทำไมนี่ยกตัวอย่างให้ฟังไงยกตัวอย่างให้ฟังแกล้งเป็นคนหูหนวกแต่ตอนแรกก็น่าจะมีคนผ่านเลยเนาะคิดว่าหูหนวกจริงก็ไม่ต้องจับใบดำก็ไม่ให้เขาก็นั่นเลย
2: แล้วต่อไปอ่ะ
0: ต่อไปเขารู้ทันเนี่ยมันหนวกเยอะ
2: แล้วทำไง
0: ก็ครูฝึกก็เลยเดินผ่านแถวไงแล้วก็ทำเหรียญล่วงพอกลิ้งปั๊บหันมามองเหรียญ
2: รู้เลย
0: ก็ได้หนวกนี่นะ
2: เราเป็นหนวกนี
0: ่
2: เดี๋ยวก็ได้หนวกจริงๆอ่ะนะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวถาม
0: ไปคุณสิริพรต่อก่อนได้เลยครับทีมงานครับ
2: ค่ะคุณสิริพรต่อหรือยังถ้ายังไม่ต่อมาแล้วนะสวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี
5: ้จะสอบถาม
2: ค่ะ
5: เรื่องโฉนดที่ดินคือโฉนดเป็นชื่อแม่นี้รวมกันกับลูกอีกสองคนไปจะไปกู้ธนาคารออมสิน
0: ครับ
5: แต่ว่าแม่อายุมากแล้วก็เลยใช้โฉนดค้ำประกัน
2: อืม
5: อ่ะแล้วทีนี้ลูกคนที่3ไปไปไทยไปใช้หนี้แทนแม่แล้วก็เอาโฉนดออกมาแล้ว
0: ครับ
5: แต่ว่าหนี้ของลูกอีก2คนนะคะยังใช้ไม่หมดใช้ไปแล้วครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งนึงแล้วทีเนี้ยแม่ต้องการแบ่งที่ดินโฉนดผืนเนี้ยค่ะแบ่งให้ลูก
0: ๆครับ
5: แต่ว่ากรมที่ดินน่ะบอกว่ายังติดอายัดอยู่ให้ไปกรมบังคับคดีเพื่อยกเลิกการอายัดแล้วสามารถยกเลิกได้มั้ยคะ
0: เขาฟ้องเหรอออมสินฟ้องเหรอ
5: ไม่ได้ฟ้องค่ะเพียงแต่ว่าลูกๆต้องการให้แม่แบ่งโฉนดแบ่งที่ดินแบ่งให้พี่น้องเท่าๆกันอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวนะ
5: คือตอนนี้แม่อายุมากแล้วกลัว
0: เข้าใจงงอยู่นิดนึงก็คือกู้ร่วมกันหรือเปล่าแม่ลูกกู้ร่วมกันมั้ย
5: ใช่ค่ะแม่ลูก
0: กู้ร่วมกันโดยเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปค้ำประกันใช่มั้ย
5: ใช่ค่ะ
0: ค้ำประกันหนี้ทั้งแม่แล้วก็ลูกด้วยมั้ยครับ
5: ใช่ค่ะทั้ง3คนคือสมมติว่ากู้คนละ 100,000
0: 3คนก็ได้แล้วครับพี่ไม่เป็นไรครับทีนี้ถ้าที่ดินบอกว่ามันมีการอายัดเอาไว้นะครับก็แสดงว่าจะต้องถ้ามีการอายัดเนี่ยต้องมีการใช้สิทธิ์ฟ้องอะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่ฟ้องมันไม่เรื่องนี้จะไม่ไปถึงบังคับคดีพี่อยู่อำเภออะไรอะครับที่ดิน
5: อำเภอนนทัยค่ะ
0: นนทัยถ้าไปศาลเนี่ยไปศาลไหนครับสีคิ้วหรือว่าไปที่จังหวัดนครราชสีมาน
5: ครราชสีมาน
0: ครราชสีมาถ้าไปก็ต้องไปติดต่อที่บังคับคดีนครราชสีมาครับถ้าเขาอายัดไว้เมื่อที่เอาตามที่พี่พูดนะพี่ศิริพรบอกว่าโฉนดเนี่ยถูกอายัดอยู่ที่บังคับคดีทีนี้ถ้าชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่ติดใจแล้วเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้แล้วก็ถอนการอายัดเมื่อถอนการอายัดเราก็ไปเสียค่าธรรมเนียมการอายัดให้กับกรมให้กับบังคับคดีนะครับอยู่ตามมันประมาณ 2% ของยอดหนี
2: ้
0: เสียค่าธรรมเนียมตรงนั้นอีกนิดนึงพอเสร็จปั๊บเขาก็ให้โฉนดมาพอให้โฉนดมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้โฉนดมาเราก็ไปทำการแบ่งแยกได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ติดต่อที่บังคับคดีที่จังหวัดนครราชสีมาเลยครับถ้าอย่างนั้น
5: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
5: คือโฉนดอะโฉนดอะได้มาแล้วคือ3คนแม่กับลูก2คนใช่ไหมคะที่ไปกู้มา
0: ถ้าโฉนดได้มาแล้วโทษทีถ้าได้มาแล้วแล้วทำไมแบ่งไม่ได้อะที่ดินบอกว่า
5: เดี๋ยวค่ะยังหมายถึงว่าลูกคนที่3ไปติดหนี้ให้แม่ 100,000 บาทแต่อีกลูก2คนยังใช้
0: ยังมีหนี้อยู่
5: ค่ะยังมีหนี้ค้างชำระอยู่แต่ว่าธนาคารน่ะให้โฉนดกลับมาแล้ว
0: ก็แสดงว่าเขาก็ยังอายัดอยู่สิเพราะมันจะเป็นหลักประกันอยู
5: ่ทีนี้จะไปแบ่งจะไปโอน
0: ธนาคารเขาไม่ยอมไงถ้างั้นพี
5: ่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือไปกรมที่ดินแล้วเพื่อที่ว่าแม่จะแบ่งโฉนดให้ลูกลูก
0: ครับ
5: แต่ทีนี้ว่า
0: พี่ครับพี่ไม่พูดต่อได้ไหมพี่สิริพรเพราะว่าพี่ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินแล้วและที่ดินก็ไม่ทำให้ถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ค่ะกรมที่ดินบอกว่ายังมีการอายัดอยู่ให
0: ้ไปติดต่อคดีใช่ใช
5: ่เพื่อให้กรมบังคับคดียกเลิกการอายัด
0: ถ้าพี่อยากจะได้ความกระจ่างเรื่องนี้นะพี่นะถ้าพี่อยากได้ความกระจ่างเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ธนาคารเขาอายัดไว้และที่ดินไม่สามารถแบ่งแยกให้ได้เนี่ยให้กับคนอื่นได้เนี่ยให้ไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาเชิญที่ดินเชิญตัวแทนของธนาคารออมสินแล้วก็พวกของผู้ของคุณเนี่ยนะไปคุยกันเดี๋ยวก็จะคลี่ประเด็นออกมาให้ว่าปัญหามันติดขัดตรงไหนว่ามันทำได้หรือไม่ได้เพราะบางครั้งธนาคารเนี่ยถือโอกาสอายัดไม่ยอมอายัดไว้ทั้งแปลงหรือจะอายัดทั้งหมดหรือบางส่วนก็แล้วแต่เนี่ยให้อัยการช่วยดูให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาอีกทีหนึ่ง
2: โทรไปสายด่วน1157ก่อน
0: นี่สอบถามเขาก่อนก็ได้หรือไปโดยตรงเลยนะพี่นะเพราะว่าที่ดินตอบมาแล้วครับนะถามตรงนี้ก็ไม่มีคำตอบอื่นนะครับคนที่จะเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าออมสินมีสิทธิ์อายัดไหม
2: ใช่
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะที่ดินก็บอกถูกอายัดนะเมื่ออายัดมันก็แบ่งไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: คนที่ตอบเรื่องนี้ได้ก็คืออัยการดูข้อที่จริงเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาจะคลี่ประเด็นให้ว่า คุณมีสิทธิ์อายัดเขาไห
2: ม
0: หรือถ้าอายัดเนี่ยบางส่วนก็แค่บางส่วนนะ
2: อัน
0: นี้เขาชำระนี้แล้วเหลือสองคนนี้อะไรเงี้ยนะครับเอาตามนั้นนะพี่สิริพรนะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับครับ
2: ไปสายคุณธนาวุฒิต่อเลยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: คุณธนาวุฒิสอบถามเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับประกันไฟไหม้เหรอคะเกิดเหตุอะไรขึ้น
6: ตึกแถวของวัดเนี่ยไฟไหม้ครับ
0: ตึกแถววัดอะไรครับ
6: วัดสมนานำบริหารหรือวัดยนต์สะพานขาวครับ
0: ตึกแถวของวัดแล้วมีประกันไหม
6: มีประกันฮะแต่ตอนนี้มันโลเลอยู่ครับ
0: ไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
6: วันที่30มีคอ69นี่ครับ
0: ปีนี้นะไฟไหม้แล้วก็เป็นตึกแถวของวัดแล้วเกิดไฟไหม้แล้วก็มีประกันภัยใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: ประกันวินาศภัยประกันไฟไหม้อ่ะ
2: ใช
0: ่แล้วพอประกันแล้วก็ตอนนี้ประกันยังไม่ได้จ่ายเงินนะให้กับทางวัดหรอครับ
6: ยังไม่จ่ายเลยครับเขาก็ดึงว่าโยนกันไปโยนกันมาอยู่เนี่ย
0: อันนี้เนี่ยประกันคนที่ทำประกันคือวัดหรือผู้เช่าครับ
6: วัดนะเพราะกฎหมายบังคับตึกวัดนี่ต้องทำประกันฮะ
0: โอ้ดีจังเลยเป็นความรู้ผมด้วยนะครับตึกของวัดต้องทำประกันเนาะทีนี้พอไฟไหม้เสร็จปั๊บบริษัทประกันยังไม่ยอมชดใช้เงินตามประกันใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: แล้วพอไปทวงถามก็โยนไปโยนมา
6: ครับ
0: อ๋อ
6: ทีนี้มันมีปัญหาว่าเขาบอกว่าคุณประกันวงเงินต่ำกว่าราคาของตึกอะผมเลยแย้งว่ามันจะต่ำได้ไงตึกนี่มัน60กว่าปีแล้วตัดค่าเสื่อมมันก็น่าจะใกล้หมดแล้ว
0: มันต้องดูกรมธรรม์นะมันไม่ได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดเนาะกรมธรรม์ระบุยังไงก็ต้องเป็นไปตามกรมธรรม์แล้วเคยติดต่อคปภ.ไหมครับ
6: ไม่เคยครับ
0: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยชื่อย่อว่าค
2: ปภ.
0: ที่ตั้งสำนักงานเขาอยู่ตรงข้ามกับศาลรัชดาถนนรัชดา
6: ศาลรัชดาตรงช่วงไหนคร
0: ับ พี่กดใช้เบอร์โทรศัพท์4ตัว1186ครับพี่ครับ
2: 1186ค่ะ
0: จำเอาก็ได้ครับ
6: 1186
0: ใช่ครับเบอร์4ตัวเนี่ยนะโทรไปร้องทุกข์ก่อนให้ผู้ที่รู้ข้อที่จริงเรื่องนี้โทรไปที่สายด่วน1186ของคปภ.นะครับว่าร้องทุกข์ว่าบริษัทประกันนี้นะครับมีเกิดเหตุไฟไหม้ตึกของวัดนะครับแล้วก็ไปยื่นเรียกค่าเสียหายไปยื่นให้เขาชดใช้ให้เขาต้องชดใช้เงินตามกรมธรรม์แล้วแต่ปรากฏว่าบ่ายเบี่ยงยังไม่ได้ชดใช้ผ่านมาเวลาเท่าใดแล้วเดี๋ยวคปภ.เขารับเรื่องตรวจสอบนะครับเขาจะเรียกนะครับให้มาชี้แจงเรื่องนี้นะพี่ต่อไป1186ครับพี่ครับ
6: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: เอ๊ะแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับวันนะคุณธนาวุฒิอ่ะ
0: ก็
2: ถึงร้องให้
0: ก็น่าจะก็ไม่ได้ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรแต่น่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นไวยาวัจกรหรือเปล่าน่าจะ
2: เพราะว่าน่าจะมีส่วนได้
0: มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สินของวัดคือไวยาวัจกรนะครับ
2: ไปสายสุดท้ายเลยนะคะสายยายหนูโรม
0: จังหวัดชัยภูมินะสวัสดีครับยาย
7: ย่าสวัสดีค่ะ
0: ต้องการจะจดสิทธิเก็บกินในที่ดินที่ยกให้ลูกเหรอครับ
7: ค่ะ
0: ยกให้ลูกไปแล้วหรือยัง
7: ยกให้แล้วค่ะโอน
2: ถนอม
0: โอนไปแล้ว
7: เสน่หาค
0: ่
7: ะ
0: โอนให้โดยเสน่หาก็รักลูกอะโอนให้ลูกอะพ่อแม่ให้ลูกก็โดยเสน่หาอยู่แล้วถ้าไม่เสน่หาก็ไม่ให้
7: ถูกจ้า จะได้ทำเก็บกินได้ไหมเนี่ยคุณ
0: แล้วใครบอกให้ยายจะมาจดสิทธิเก็บกินใครบอกยาย
7: หมดโยได้ฟังข่าวคุณถนอมนี่แหละ
2: ดูรายการเราใช่ไหม
7: ทำเลยมาถาม
0: ผมว่าเลย
2: เพราะว่า
0: ผมว่าเลย
2: เราย้ำกันบ่อย
0: ๆชักจะไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าลูกพอได้เป็นชื่อเขาไปแล้วจะเลี้ยงยายหรือไม่เลี้ยงใช่เปล่า
7: จ้าม
0: ีอาการ
7: เยอะก็ดูเดี๋ยวนี้ดีอยู่แต่ว่าภายหน้าก็บอกไม่ถูกเน
2: า
7: ะ
0: ภายหน้าก็บอกไม่ถูกคืออย่างนี้ครับคุณยายขอบคุณคุณยายเพราะว่าถ้าถามเรื่องนี้ก็ผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับเพราะว่าอนาคตคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอย่างยิ่งว่ามันไม่แน่นอนงงไหมคน
2: ก็คือความไม่แน่นอนเท่ากับความไม่แน่นอน
0: ใช่ความไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคุณยายถามว่าเมื่อโอนไปให้ลูกแล้วเนี่ยยังจะไปจดสิทธิเก็บกินได้ไหมเนี่ยคุณยายคุยกับลูกถ้าลูกยินยอมไม่มีปัญหาครับ
7: โอ้
0: ถ้าลูกยินยอมให้คุณยายจดถ้าคุณตายังอยู่ไหม
7: อยู่ค
0: ่
7: ะ
0: ก็ทั้งตาทั้งยายทั้งพ่อทั้งแม่นะก็บอกว่าลูกเอ้ยที่แม่โอนให้พ่อโอนให้เจ้านั่นนะเดี๋ยวแม่ขอจดสิทธิเก็บกินไว้เด้อล่ะเด้อจะว่าจังไหนล่ะถ้าเห็นน้ำก็พากันไปจดที่สำนักงานที่ดินจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ทีนี้ลูกก็จะถามทำไมเป็นงั้นล่ะแม่
2: ไม่ไว้ใจหนูหรอ
0: บอกไม่หรอก
2: แม
0: ่บอกว่าจดสิทธิเก็บกินเอาไว้เนี่ยวันหนึ่งวันใดเกิดลูกเขามีหนี้เจ้าหนี้มาฟ้องยึดทรัพย์ยึดทรัพย์เอาไปขายทอดตลาดมีคนมาซื้อทรัพย์นี้ที่มีสิทธิเก็บกินยังไงก็ยายกับตาเนี่ยยังตามไปถึงในคนที่ซื้อทรัพย์จากการบังคับขายทอดตลาดและทรัพย์นี้จะไม่มีคนซื้อ
2: ก็ไม่หลุดไง
0: ใช่นี่ความดีของเรื่องนี้แล้วปลอดภัยกับตากับยายด้วยว่า
7: แล้วเราไปเก็บกินกับใครล่ะ
0: เก็บกินกับใครเก็บกินกับใครอ่ะก็ยายครับถ้าจะเอาที่แปลงนี้ให้เขาเช่านั่นแหละค่าเช่านั่นแหละ
2: ก็เก็บกินกับคนที่ผู้เช่า
0: ใช่ผู้เช่าใช่นั่นแหละสิทธิเก็บกินถ้ามันเป็นตึกแถวให้เช่านั่นแหละค่าเช่าห้อง
2: ค่าเช่าห้องจะเป็นของยายแต่ตึกเนี่ยกับที่ดินยายยกให้ลูกแล้วไง
0: ยายถามน่าฟังว่าจะเก็บกินกับใครคุณยายครับไปขอจดที่สิทธิเก็บกินย้อนหลังได้ครับยายจดทั้งคู่นะทั้งสามีภรรยาเสร็จแล้วก็จะมีผลจะสิ้นสุดสิทธิ์นี้ก็คือเมื่อตากับยายเสียชีวิตนะแล้วในระหว่างนี้ก็ไปขายได้แต่ว่าจะไม่มีคนซื้อก็ปลอดภัยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณยาย
7: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยว
0: ไม่เดี๋ยวแล้วครับยายนะท่านที่ค้างอยู่ทั้งหมดที่โทรมาวันนี้ทุกหมดทุกคนทุกท่านรวมถึงคุณน้อยคุณยายขาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามให้นะ
2: ค่ะค่ะช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

0: ราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ฟรีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซิโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทอนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีใน

0: พื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลสวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go
3: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่9มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเป็นการเดินทางในรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่8มิถุนายน2569ที่บริเวณหาดทับแขกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ทั้ง3เขตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อกระบี่พร้อมผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนบริษัทสยามซีเพนไทยซีเพนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามแนวทางการกำหนดจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมถึงการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับจุดวางทุ่นจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้หรือเรียกกันว่าเครื่องบินทะเลโดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำว่าจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องบินทะเลได้แก่การขออนุญาตใช้พื้นที่โดยกรมอุทยานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเครื่องบินหรือแม้แต่กรมเจ้าท่าและสำนักงานเจ้าท่าสาขากระบี่มีหน้าที่อนุมัติโป๊ะเทียบเครื่องบินทะเลร่วมเห็นชอบในการจุดติดตั้งโป๊ะเทียบเครื่องบินทะเลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับเรื่องการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน IEE ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รับรางวัลเชิดชูเกียรติ1ใน3จังหวัดของไทยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐในวันข้อมูลเปิดนานาชาติ2569วันที่8มิถุนายน2569นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ณสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Data Healthy Thailand Readyข้อมูลพร้อมใช้ประเทศไทยพร้อมไปต่อโดยนายเอกภพเพียรพิเศษกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านการเปิดเผยและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดภาครัฐ สำหรับรางวัลที่จังหวัดกระบี่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลระดับประเทศที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากมีหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลเพียง6หน่วยงานทั่วประเทศประกอบด้วยจังหวัดกระบี่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงพลังงานกรมการขนส่งทางรางและการเคหะแห่งชาติโดยจังหวัดกระบี่เป็น1ใน3จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับโล่รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลภาครัฐการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการนำข้อมูลไปใช้การสนับสนุนการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัลและหลักธรรมาภิบาลภายในงานยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โครงการขับเคลื่อนการเปิดเผยและยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านการประเมิน ITA รวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านข้อมูลเปิดภาครัฐจากทั่วประเทศกว่า40รางวัลจังหวัดกระบี่จัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีจังหวัดกระบี่ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระบี่วันที่8มิถุนายน2569ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระบี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมืองและเพื่อเก็บรวบรวมพันธุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้จะมีการประกวดทุเรียนพื้นเมือง2ประเภทได้แก่ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลืองและเนื้อสีขาวอีกทั้งยังมีกิจกรรมชมชิมช็อปกิจกรรมแข่งขันการทำข้าวเหนียวทุเรียนกิจกรรมนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพรวมถึงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและภาคเอกชนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรพันธุกรรมพืชส่งเสริมให้เกิดการศึกษารวบรวมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวทั้งนี้จังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีรสชาติอร่อยกลิ่นหอมเนื้อเนียนและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งนอกจากจะเป็นการเชิดชูคุณค่าของทุเรียนพื้นเมืองแล้วเวทีนี้ยังเป็นเวทีให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นอีกด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติและมอบถุงยางชีพในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสาราด่านอำเภอเกาะลันตาจำนวน4ครอบครัวนายวชิรากิติธรกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นายอุสแมนทิ้งอีดสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เขตอำเภอเกาะลันตาและเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบถุงยางชีพจำนวน4ชุดในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณท่าเทียบเรือบ้านสารด่านหมู่ที่1ตำบลสารด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่รองประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีสืบเนื่องจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลาประมาณ 11:00 น.ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลสารด่านอำเภอเกาะลันตาทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน4ครัวเรือนประกอบด้วยบ้านของนายนิยมหานทะเลนางพรทิพย์หานทะเลนายสันทัศน์จิตตาสิรินุวัฒน์และนางสาวมยุรานับทองทั้งนี้เทศบาลตำบลสารด่านได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยครัวเรือนละ 4,900 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและอยู่ระหว่างการให้การดำเนินการให้การช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูความเสียหายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยทั้ง4ครอบครัวพร้อมมอบกำลังใจและอวยพรให้ทุกครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถก้าวผ่านความสูญเสียและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่9มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action สู่ Net Zeroการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์การดำเนินงานดังกล่าวเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนลดและใช้ประโยชน์จากของเสียรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาและศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศความร่วมมือและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นอีกก้าวสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียง อรพินเกตวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
1: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
1: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยังเป็ดทิพย์เร็วทั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านทุกตัว
1: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชนเดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้

0: บาลฉันยังไงเฮ้ย hey! ตายละ
1: มีประกันวินาศภัยแล้วเข้าช่วยได้
0: ประกันสร้างหลักประกันให้กับชีวิตอย่ามัวมานั่งคิดรีบทำไวๆ
2: คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
10: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาขณะนี้ก็ตีจ้ำ10นาทีนะครับจนถึงตี4พี่น้องก็3 10นาทีโดยประมาณวันนี้วันพุธนะครับพี่น้องพุธที่9นะครับพี่น้องวันนี้วันข้านพี่น้องการที่9เดือนมิถุนายน2569ตรงกับเริ่ม9ค่ําเดือน7ปีมาเมียก็ยังเป็นหน้าที่ของนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตพ่อแม่พี่น้องนั่งอรุณนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงของฐานก็คือนายณรงค์จันทร์ภูมินะครับนายณรงค์จันทร์ภูมิเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงเมื่อปีพ.ศ. 2557นะครับเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2590นะครับที่อำเภอยานตาข้าวจังหวัดตรังพ่อแม่พี่น้องปัจจุบันฐานก็มีอายุ79ปีพี่น้องท่านผู้ฟังนี่โดยประวัติโดยกล่าวๆของนั่งอาจารย์ณรงค์นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังก่อนไปควังนั่งอาจารย์ณรงค์นะครับมาได้เข้ากันจักคิดก่อนมาที่โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่นะครับประจำปีประมาณ2569วันให้บริการพี่น้องประจำเดือนมิถุนายนนี้นะครับไปให้บริการที่อำเภอปลายพระยานะครับในวันที่18มิถุนายนให้บริการที่โรงเรียนบ้านนาเท่ามู่ช่องตำบลเข้าเขตอำเภอปลายพระยานะครับมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพเป็นหน่วยงานนะครับเวลาการนาฬิกา30มีท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นะครับท่านอังคูลศิลาเทวกูลมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับในส่วนของตำบลเขาคินนะครับอำเภอปราปยาหมู่บ้านไก่เคหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนั้นนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้พี่น้องท่านผู้ฟังครับปฏิประปาท่วนภูมิภาคซาคากระบี่นะครับเขาจำเป็นต้องยึดใจนามเป็นการชั่วคราวในวันที่10มิถุนาตั้งแต่เวลา23นาฬิกานะครับจนถึงวันที่11มิถุนาเวลา3นาฬิกานะครับเพื่อดำเนินการตัดประสานถอเปลี่ยนประตูน้ำใจขึ้นทั้งสูงนะครับบริเวณโรงทุบน้ำเร่งสูงตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่มีความจำเป็นต้องยึดใจน้ำในวันเวลาดังกล่าวนะครับพื้นที่ที่น้ำไม่ไหลรั่วไหลอ้นดังต่อไปนี้พี่น้องท่านผู้ฟังถนนตรีปังงาถนนตรีจังไปจนถึงสามแยกขวนตอถนนเมืองเก่าถนนธงชัยถนนคู่เมืองถนนรัฐประชาอุทิศทั้งหมดนะครับตำบลกระบี่ใหญ่ถนนอุตรกิจตั้งแต่แยกตลาดเก่าไปจนถึงสำนักงานป่าชายเลนตำบลปากน้ำหมู่บ้านตรีทิพย์หมู่บ้านวาราดรุ่มตำบลกระบี่น้อยบ้านบางขนุนหมู่4ตำบลคลองประสงค์นะครับหมู่8ตำบลทับปริกทั้งหมดนะครับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับน้ำจะไม่ไหลนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนาพี่น้องวันที่10มีวันที่10มิถุนาตั้งแต่23นาฬิกาจนถึงวันที่11มิถุนาเวลา3นาฬิกานะครับก็ขอพี่น้องได้สำรวมน้ำใช้ในวันเวลาดังกล่าวนะครับการประปาท่วนผิวผากสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้อีท่ามไร่เพิ่มเติมมีข้อความช่วยเหลือไร่กะที่0756111354นะครับ0756111354ประปาท่วนผิวผากสาขากระบี่นะครับขออภัยพี่น้องนะครับในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้ครับมาที่เทศบาลเมืองกระบี่นะครับจัดการแข่งขันฟุตซอลที่โรงยิมส่วนทาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับการเช้าวันอาทิตย์นี้พี่น้อง13 14มิถุนายนนะครับการขอเชิญนะครับพี่น้องมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจลูกๆล้านๆพี่น้องกันได้นะครับสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกรายการฟีบ้ายู18เอเชียครับนะครับพี่น้องมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน7ประเทศนะครับคือไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ประเทศลาวนะครับจัดการแข่งขันระหว่าง10ถึง14มิถุนายนที่สนามโรงยิมอเนกประสงค์จันกะพอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับรายการนี้ชมฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอเชิญนะครับมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจทีมชาติไทยก็ได้นะครับทีมชาติไทยพร้อมกับทีมชาติฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศลาวนะครับในรายการฟุตบาสเกตบอลเป็นของบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้ายู18เอเชียครับนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจกันมากๆที่โรงยิมอเนกประสงค์จันกะพอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับครับมากว้างนั่งกันต่อพี่น้องนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาในเรื่องสวรรค์บัญชาฟ้าบันดาลก็เชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
11: ชาวคณะกับจะข้อน้อมกราบเพื่อนมัสการทำความเคารพไปถึงคุณก้องพระศรีรัตนตรัยอันได้แก่คุณก้องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้าแม่พิมพ์เวลาเลยและศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ณท่านที่แห่งนี้ขอรัตนาบุญญาบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับจงได้ประสิทธิ์ประสาทนำหน่วยอวยพรอวยชัยให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับชาวภาคใต้เราและชาวทิ้นใดก็แล้วแต่นะครับที่ได้มาหาความสุขความบันเทิงจากศิลปินพื้นบ้านของทางภาคใต้นั่งดะลุงในคืนนี้จงได้ประสบโชคดีมีสุขโดยทั่วกันและกราบขอบพระคุณไปถึงท่านนายกตลอดถึงคณะกรรมการนะครับของสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องจรูนพี่ธรรมศักดิ์และตลอดถึงเจ้าตายทุกฐานที่ได้ให้กำลังใจครับนี่โดยการรับพาของน้องจรูนครับพี่น้องที่รักมิตรที่เคารพครับการช่วงเวลาคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสำหรับปี2545ที่กระผมจะได้นำความสุขความบันเทิงเข้ามาเพื่อฝากฟัง ับมิตรรักนักชมครับการช่วงเวลาตรงนี้จะนำมอสซาลาห์กล้องใหญ่ก็มีแฟนๆได้เสนอแนะเป็นจดหมายกันขึ้นมาเราบอกว่าอยากจะแลดูซี่นกแกะมั่งเราครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของเรานะครับกันดูซี่นกแกะนี้ก็จะได้นำมอสซาลาห์นิยายเข้ามาเราสู้กันฟังแบบในลักษณะของเหนือฮาตาราที่มีดูซี่นกแกะครับก็ผมจะนำสารานิยายที่มีชื่อเรื่องว่าสวรรค์บัญชาฝ่าบันดาลให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับนี่เป็นจินตนิยายของนั่งตะลุงแล้วก็พร้อมกันนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องคืนพรุ่งนี้ครับก็ไปแสดงอยู่ที่ห้วยขว้างอีกหนึ่งคืนนะครับมีเวลาครับไปชมกันได้เลยเหล่าตรงนั้นก็คืนนี้ครับจากสารานิยายสวรรค์บัญชาฝ่าบันดาลอาทิตย์ครับผมจะนำมามอบใหม่โปรดเป็นน้องจิตตามากความสุขความบันเทิงนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปสวัสดีครับ

เราชาวใต้ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปินใต้แล้วเราจะให้ผู้ใดใครอนุรักษ์ศิลปินเราบรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ได้รักษาพัฒนาแล้วก็สืบสานครับพี่น้องครับเป็นผลงานในทางด้าน

เราถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่เราชาวผักได้จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดเพื่อได้เป็นมรดกของบ้านเมืองของประเทศชาติต่อไปในอนาคตคืนนี้กับผมในนามของศิลปินหนังตะลุงทุกๆคณะนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นชาวปากใต้หรือที่ใดก็แล้วแต่กราบขอบพระคุณคณะกรรมการของศาลเจ้าท่านนายกสมาคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องจรูนตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติและผู้อุปการะคุณเราทุกๆท่านนะครับสองคืนที่ได้มาให้ความสุขความสำราญพี่น้องได้มอบหมายน้ำใจอย่างเหลือล้นกระผมจะนำไปเพื่อที่จะนำข่าวไปแจ้งให้พี่น้องเราชาวปากใต้ทุกๆจังหวัดได้รับทราบถึงน้ำใจไมตรีของพี่น้องทุกๆท่านครับคืนนี้ความสุขความบันเทิงในของฝันในวันจากของฝากในวันที่จะลาสวรรค์บัญชาฟ้าบันดาล

Pan. อันว่าการเวลาเราเปรียบประดุจเหมือนเงาทองเป็นสิ่งของที่สำคัญเราจงขยันหันมาทำ

Tapi ตื้อกำเนิดเกิดเป็นคนมิว่าอยากจนหรือมั่งมีเราต้องตายต้มปืนปัตตปีมิตานต้มพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าลงเลยนี่ในจังการโอ้มียืนนานเราต้องล้มตายเพราะจังการรายด้วยเหตุผล

ันดาลนี่คือสารนิยายที่กระผมจะมอบหมายในรูปแบบของการเล่านิทานประกอบภาพหรือเราเรียกกันว่าหนังตลกพี่น้องที่รักมิตรที่เคารพครับจากคำบังเพยที่เราเคยได้ยินได้ฟังเขากล่าวกันไว้ว่า

เรื่องที่มนุษย์เราแข่งขันกันได้ยากด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาท่านได้สอนไว้ว่ามนุษย์ผู้ใดใครทำดีย่อมได้ดีตอบสนองมนุษย์ผู้ใดใครทำชั่วผลกรรมที่ทำย่อมตอบสนองผลการกระทำของมนุษย์เปรียบประดุจเหมือนสวรรค์ที่คอยบัญชาเหมือนฟ้าที่คอยบันดาลถ้าพี่น้องชมในสาระของนิยายอาจจะได้ความสุขความบันเทิงอาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆแล้วผมจะขอเริ่มในจุดแรกของนิยายอย่างนี้เราจะนำท่านผู้ชมมาสู่ดินแดนของพระมหานครเทพประธานในดินแดนนครเทพประธานองค์ราชาแสงนรินทร์และพระแม่เจ้าศรีรัตนาทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมพระบารมีของพระองค์ทำให้ไร่ฟ้าประชาชนต่างก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งบัดนี้พระองค์ก็มีพระโอรสฝาแฝดกันมาสองพระองค์

เทพประธานวันนี้พระองค์ยังมีรับสั่งให้พระโอรสทั้งสองได้ขึ้นมารับทราบในพระประสงค์อันนี้พระองค์จะมีวิธีการและขั้นตอนที่จะทรงมอบหมายต่อพระโอรสอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นในสาระของนิยายสวรรค์บัญชาฟ้าบันดาลกับผมเริ่มตรงนี้ครับเจาะลึกกระจุเนื้อหาสาระความสุขความบันเทิงในนิยายนับแต่เวลาบัดนี้กับท่านผู้ชมที่เคารพ

ประจอมวงองค์ราชาแสงนรินทร์ประดินวงองค์กษัตริย์ชาติเธอมีประสงค์เพื่อองค์โอรสราชขึ้นปกครองชาติบริหารด่านกรุงศรียามารุ่นรื้อรุ่งเช้า

0: นี่ลูกรักทั้งสองของพ่อก่อนเดือนก็ขอบอกขอบใจลูกที่เธอสองพี่น้องฝาแฝดได้ขึ้นมาตามที่พ่อได้สั่งแม่ได้เรียกวันนี้เป็นวันดีลูกพ่อมองเห็นว่าวันดีนี่มันเป็นมงคลของชีวิตมนุษย์เราที่จะเริ่มปฏิบัติในสิ่งอันใดอันเป็นสิ่งที่ดีลูกกราบถวายบังคมอย่างเด็จพ่อที่เคารพลูกกราบถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่เคารพอย่างอายุมันขวัญยืนลูกเอ้ยคมสันและพันสิงขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะลูกนะแล้วได้เป็นผู้นำที่ดีของบ้านเมืองประเทศชาติต่อไปลูกเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระพรของเด็จพ่อและเด็จแม่ไปยังไงข้าพุทธเจ้ายังไม่สามารถที่จะรับทราบในพระประสงค์ของเด็จพ่อเด็จแม่ไปยังไงว่าจะมีพระประสงค์อันใดใจหม่อมฉันคมสันและพันสิงได้ปฏิบัติในภาระหน้าที่ลูกคมสันพันสิงเธอทั้งสองเป็นพี่น้องที่ฝาแฝดรูปร่างหน้าตาสติปัญญาสามารถก็มีความละไมคล้ายคลึงแน่นอนสักวันหนึ่งในอนาคตลูกจะต้องมีองค์ราชาเพื่อจะได้สืบทอดการบริหารบ้านเมืองในนครเทพทานคราวนี้พ่อจะแต่งตั้งให้คมสันหรือพันสิงก็ย่อมกระทำได้แต่พ่ออยากให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาของพี่น้องประชาชนด้วยวันนี้จึงเรียกเธอทั้งสองขึ้นมาพ่อจะให้เธอทั้งสองได้สร้างศรัทธาบารมีด้วยตัวเองลูกด้วยวิธีไหนเลยพระเจ้าค่ะคมสันเป็นพี่ของน้องพันสิงก็จริงพระเจ้าค่ะแต่อายุห่างเกินกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพ่อถือว่าตรงนี้เราตัดออกไปวันนี้เป็นวันดีลูกพ่อจะให้เธอเดินทางออกจากเมืองหลวงของนครเทพทานไปศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมเต็มจากส่วนที่เคยได้ศึกษามาแล้วกำหนดเวลาไว้หนึ่งปีก้มฉันจะไปศึกษาวิชาอะไรพันสิงจะเรียนวิชาอะไรตรงนี้พ่อไม่ได้บังคับแต่ขอให้คิดว่ากลับมาแล้วได้ใช้วิชานี้บริหารประเทศชาติมาถึงให้พี่น้องประชาชนก็เป็นผู้ลงประชามติว่าควรให้คมสันหรือพันสิงเป็นองค์รัชทายาทแม่ว่าเป็นความยุติธรรมนะลูกนะคุณงามความดีเราต้องสร้างด้วยตัวเองอ่ะเป็นความสนุกดีที่สุดเลยพี่จ๊ะถ้าอย่างนั้นน้องพันสิงเราจะได้เดินทางกันแต่วันนี้นะเพื่อจะได้ไปสร้างคุณงามความดีหาวิชาความรู้เราแข่งขันกันผู้ชนะก็ยอมได้ผู้ไม่ชนะก็ยอมได้ด้วยช่วยกันดูแลบ้านเมืองยังไงน้องผมยังก็เห็นด้วยพยากรณ์เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ลูกทั้งสองจะถือโอกาสทูลลาครบหนึ่งปีก็จะกลับพยากรณ์ในนามของพ่อแม่นะลูกนะขอให้เธอทั้งสองประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วลูกนะห่างไกลพ่อแม่นะต้องเตือนตนด้วยตนเองลูกรับด้วยกล่าวขอทูลลาลูกทูลลาแล้วพระเจ้าค่ะ
1: โอ้แล้วทรงพระองค์ก็ทรงอำนวยพร

ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วล่ะพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาในเรื่องสวรรค์บัญชาฝ่าบันดาลนะครับพี่น้องไว้กันตอนนี้คนเราคอยควังคอยติดตามกันแล้วตบโลกนะครับวันนี้พระราตรีวันละค่ํานะครับพี่น้องมาในคําว่ารากนะครับรากนี้ภาษากลางหมายถึงอาการหลืนของคุณนะครับรากนะครับพี่น้องทุกคนกว่ากันไว้นะครับจากเดียวพี่น้องควังก้าวต้นจำบกติดตามมาใหญ่ก้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการท่องเที่ยวศิลปินผืนบ้านเวลามดต้องจากลากันไปก่อนนะครับคอยปล่อยควังตะโพกสำหรับวันนี้ไว้กันฐานีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

0: าและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข็งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนปักติดประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
4: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลักกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยไม่ชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าว

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่แม่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกับดิฉันมิลกี้เสรณีนาวงนะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นเป็นต้นไปจนถึง 17:00 นนะคะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะซึ่งในวันนี้แน่นอนค่ะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของเรานะคะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะนี่ไม่พ้นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็หลายๆท่านก็ได้ใช้ไปหมดแล้วในเดือนนี้นะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปใช้อีกนะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีการชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้นะคะลดค่าอาหารค่าส่งช่วยพี่น้องประชาชนค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food ค่ะ Line Man Grab Food และ Robinhood นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะและเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะประชาชนค่ะก็จะสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าค่ะ15มิถุนายนวันจันทร์นะคะถึง30กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ6:00 นถึง21:00 นของทุกวันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็เลือกได้นะคะว่าจะใช้บริการจากแพลตฟอร์มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Shopee Food ค่ะLINE Man Grab Food แล้วก็ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับ พี่น้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลค่ะหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการ Delivery ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะหลายๆท่านค่ะก็สั่งอาหารผ่านทางช่องทางของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเพราะว่าบางทีค่าส่งอาจจะเป็น0บาทไม่มีค่าส่งรวมถึงมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในของพื้นที่ของเขตเมืองผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกที่ออกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะและเป็นการสร้างโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับ Shopee Food นะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ค่ะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารและค่าขนส่งในคราวเดียวกันนะคะในส่วนของ Line Man ค่ะก็ได้รวบรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศนะคะพร้อมกับมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ด้วยนะคะมาดูกันที่ Grab Food นะคะก็จัดแคมเปญสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นะคะด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการนะคะพร้อมกับสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะคะรวมถึงมีบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของ Robinhood นะคะก็มอบสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารส่วนลดค่าอาหารนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งค่ะผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะรับส่วนลด 50% ค่ะสูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายนะคะก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญนะคะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็รัฐบาลก็มุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40นะคะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศค่ะผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะซึ่งวันนี้เองมิวก็ได้ไปใช้บริการนะคะในส่วนที่เป็นของร้านเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็จากการที่ได้สอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยก็ทุกคนแหละค่ะก็จะบอกว่าไทยช่วยไทย plus ก็จะช่วยให้ยอดการขายยอดการซื้อขายเนี่ยขายดีมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย plus แล้วก็ขายดีมากๆก็เมื่อตอนบ่ายที่ได้ไปซื้อก็ไปยืนรออีก8แก้วค่ะอ๋อถือว่าเป็นโครงการเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สำหรับระบบในการให้บริการหลายท่านค่ะก็บอกว่าปีนี้ในครั้งนี้ระบบก็คือสมูทมากลื่นมากนะคะระบบไม่มีปัญหาเลยถ้ามีก็อาจจะมีแค่หมุนนิดหน่อยนะคะออกแอปพลิเคชันไปเข้าใหม่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะคะก็ถือว่ารัฐบาลทำมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ในครั้งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะสำหรับรายเดิมนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็เตรียมที่จะประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะโดย นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินนะคะว่าให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบิดามารดาค่ะกรณีของการที่บุตรนะคะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่านะคะจะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์ไว้หรือว่าจะยกเลิกนะคะก็ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจำเป็นต่างๆแล้วก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะก็สำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านนะคะได้แก่ปัญหาในเรื่องของการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์นะคะก็และการเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะคะที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะก็ได้ระดมสภากำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.เองนะคะลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้านของทุกท่านเลยนะคะก็หากเมื่อคณะกรรมการประชารัฐนะคะมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องนำเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มีการแบบระบุนะคะว่าการที่รัฐบาลค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนถึงภาวะผู้นำยุคใหม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นค่ะนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะก็มองว่าการที่รัฐบาลนะคะตัดสินใจทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะคะในกรณีของการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญนะคะในการบริหารประเทศในยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญค่ะกับการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะและสะท้อนภาวะผู้นำนะคะที่พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยค่ะซึ่งโดยการเมืองการทางการเมืองนะคะก็มักจะมีความเข้าใจว่าการที่ยืนหยัดในจุดยืนเดิมคือความเข้มแข็งขณะที่การปรับเปลี่ยนท่าทีถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอแต่ว่าในความเป็นจริงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะภาวะผู้นำสมัยใหม่นะคะกลับให้ความสำคัญกับการความสามารถในการที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะการปรับตัวและเรียนรู้จากเสียงสะท้อนของสังคมมากกว่าด้วยนะคะก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลยกเลิกหรือว่าปรับแก้เกณฑ์ดังกล่าวเท่านั้นนะคะแต่อยู่ที่การตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและพร้อมกับการที่นำข้อกังวลต่างๆเหล่านั้นนะคะมาทบทวนนโยบายอีกครั้งนึงค่ะก็รัฐบาลที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลที่ไม่เคยผิดพลาดค่ะแต่คือรัฐบาลที่พร้อมเรียนรู้และปรับแก้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มาพูดถึงกรณีที่รัฐบาลก็จะนำหลักเกณฑ์นะคะของเรื่องในการตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาทบทวนใหม่ด้วยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ย้ำว่าการรับฟังประชาชนนะคะไม่ใช่อุปสรรคของการบริหารประเทศค่ะแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะของการปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าความสำเร็จของนโยบายไม่ได้วัดจากการดำเนินการได้ตามที่ภาครัฐต้องการเท่านั้นนะคะหากยังต้องวัดจากการยอมรับของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นโดยตรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องของไทยช่วยไทย plus ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบรายการของเราในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ที่เป็นติดกับทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันเองนะคะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่4นะคะก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขอบเขตการศึกษาโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลค่ะพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่10มิถุนายน2569นะคะเวลา 9:30 นถึง 12:30 นค่ะที่โรงเรียนวัดชิมหลาหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดไม่สะดวกสามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทุกท่านก็มา brainstorm มาเสนอแนะข้อเสนอต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการที่จะป้องกันตลิ่งริมทะเลนะคะฝั่งของอ่าวไทยค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาต่างๆนะคะก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกันด้วยจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต่างๆค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราก็ยังมีนะคะมีต่อไปพุธพฤหัสบดีก็ยังมีอีกนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพุธค่ะพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมค่ะก็จะมาพบกับทุกท่านนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและดิฉันนะคะเสรณีนาวงและนายช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยสวทตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยกว่า70สถานีทั่วทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมาลัยแย้มผู้สื่อข่าวจากสวท.สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
2: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502เสด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 นาทีสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเป็นลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรส่งสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎร สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ดีซีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอพระแสงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จวบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาเปิดประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัคราภิลักษ์ศิลปินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญานี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างรากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานย่านลิเผาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลโดยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน

0: อย่างที่มุกได้กล่าวไว้ค่ะพระราชสมัญญานี้เปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปเราไปติดตามกันช่วงต่อไปของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ค่ะมุกพาไปรับชมมิวสิกวิดีโอในบทเพลงน้ำกับป่าค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่มีพระราชประสงค์ให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันไปติดตามมิวสิกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ

พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสทจังหวัดสงขลาส่วนนี้ดิฉันอ่อนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโต

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
1: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะรับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
3: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสเปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสาร60%และประชาชนร่วมจ่าย40%โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีก5-10%ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส.139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกานพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
7: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนน

0: เกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้ก็พบกับพี่นิน่าเช่นเคยค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขไปจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะความสุขของคนเรานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยหรือความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านแต่อยู่ที่การได้มีครอบครัวที่รักเข้าใจกันและคอยเป็นกำลังใจให้กันในทุกช่วงของชีวิตนะคะบ้านที่อบอุ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันการพูดคุยถามไถ่สาระทุกดิบหรือว่าการแบ่งปันรอยยิ้มและกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แก่กันนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ล้วนเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มความสุขของทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหันกลับมาใช้เวลากับคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าความรักความเข้าใจและก็ความอบอุ่นจากคนใกล้ตัวนะคะคือของขวัญล้ำค่าที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วล่ะค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ิบมาฝากครับ
1: มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้นำเรื่อง7วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะคุณฟังค่ะช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าตกลงมาบ้างและช่วงนี้แหละค่ะที่มักจะเป็นช่วงระบาดของหลายโรคหนึ่งในนั้นก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งไม่มีใครอยากเป็นโดยเฉพาะกับเด็กๆดังนั้นเรามาหาวิธีป้องกันกันดีกว่านะคะและก็เป้าหมายหลักของเราก็คือการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะของโรคนั่นเองค่ะข้อที่1 นะคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะก็แน่นอนว่าผลของฝนที่ตกลงมาแค่บางวันหรือบางช่วงก็ทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นในภาชนะต่างๆบ่อหรือหลุมตามพื้นที่ดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาคุณก็ควรที่จะเทน้ำที่ขังอยู่ในภาชนะต่างๆรอบบ้านลงพื้นดินและคว่ำภาชนะไว้ปิดฝาอ่างหรือโอ่งที่รองน้ำไว้ใช้หากมีหลุมที่น้ำสามารถท่วมขังได้ให้กลบทำลายนะคะจุดจำเป็นที่ต้องหล่อน้ำไว้ให้นำทรายอเบดเทใส่ลงไปในน้ำและควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆสำหรับอ่างบัวหรือพืชน้ำต่างๆควรเลี้ยงปลาหางนกยูงปลากัดไว้ช่วยกำจัดโรคน้ำนะคะข้อที่2นะคะฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงจะช่วยลดปริมาณยุงได้ 3-7 วันและเป็นการตัดวงจรการระบาดในที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพราะหากพื้นที่นั้นมีคนเป็นไข้เลือดออกแปลว่ายุงในบริเวณนั้นมีเชื้ออยู่นะคะข้อที่3ค่ะใส่เสื้อผ้ามิดชิดหากบริเวณที่อาศัยหรือที่ทำงานมียุงการแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวจะช่วยให้ยุงกัดเราได้ยากขึ้นข้อที่4ค่ะนอนในมุ้งนะคะอาจจะฟังดูโบราณนะคะแต่ถ้าหากว่าที่บ้านมียุงการนอนในมุ้งก็ช่วยให้อุ่นใจว่ายุงจะไม่มากัดหรือสร้างความรำคาญตอนนอนได้นะคะข้อที่5ค่ะใช้สเปรย์หรือโลชั่นกันยุงฉีดสเปรย์หรือทาโลชั่นกันยุงบนผิวเพื่อช่วยไล่ยุงไม่ให้มากัดนะคะข้อที่6ค่ะปรับปรุงบ้านสำรวจตามรอยต่อประตูหน้าต่างว่ามีรูที่ยุงสามารถบินเข้ามาได้หรือไม่หากมีก็ควรที่จะซ่อมแซมให้เรียบร้อยและควรติดตั้งมุ้งลวดที่ประตูหน้าต่างเพื่อกันยุงและแมลงต่างๆและข้อที่7ค่ะปลูกพืชช่วยไล่ยุงนะคะหากพอมีพื้นที่พืชสวนครัวหลายชนิดก็ช่วยไล่ยุงได้เช่นกันเพียงแค่คอยขยี้ใบให้กลิ่นจากใบออกมาไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมโหระพาสาระเนใบแมงลักนอกจากนี้ยังมีเจอราเนียมลาเวนเดอร์และโรสเมรี่ค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะหมั่นออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าทุกท่านปราศจากโรคต่างๆแล้วก็จะทำให้บุคคลในครอบครัวของท่านทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
2: ์ด้วยกดไลค
0: ์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยเวียดนามมิตรภาพแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรี2ประเทศนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงย้ำเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569และเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทั้งหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามรวมทั้งเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของนายโตลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามและร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้ง2ประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติพร้อมใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง2ประเทศยังมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและภาคการธนาคารโดยเวียดนามพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลข้อเสนอของภาคเอกชนไทยที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลนะคะตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของอาเซียนบนเวทีโลกและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามยืนยันว่าพร้อมที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาประสานกันเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตพร้อมย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: เข้าสู่ช่วงของนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันนะคะวันนี้นำนิทานเรื่องไก่แดงผจญสุนัขจิ้งจอกเชิญรับฟังค่ะ
2: ไก่แดงผจญสุนัขจิ้งจอก
3: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ที่กระท่อมในป่าลึกแม่ไก่มีเพื่อนมากมายทั้งขุนนกฮูกกระรอกน้อยขุนกระต่ายจะมีก็แต่เจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เท่านั้นที่คอยจ้องจะทำร้ายแม่ไก่ตลอดเวลาเพราะมันหวังจะจับแม่ไก่กินเป็นอาหารนั่นเองและในวันหนึ่งแม่ไก่ออกไปทำธุระข้างนอก
4: เป็นโอกาสดีจริงเลยแม่ไก่ไม่อยู่แถมลืมปิดประตูบ้านซะด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปแอบในบ้านแม่ไก่แล้วหาโอกาสจับแม่ไก่ไปต้มกินที่บ้านดีกว่า
5: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาแหมวันนี้อากาศดีจริงๆเรารีบเข้าบ้านไปทำกับข้าวดีกว่าลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเอ๊ะทำอะไรกินดีนะทำสลัดผักกินดีกว่ากินผักมากๆจะได้หุ่นดีหมูเนี้ยชักจะอ้วนๆซะด้วยสิ
4: อ้วนก็ดีแล้วนี่จ้าแม่ไก่ฉันจะได้กินอิ่มๆหน่อย
5: ฮะเจ้าหมาจิ้งจอกนี่แกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้นะ
4: โทษโทษทำไมไล่แขกแบบนี้ล่ะจ้าฉันแอบเฝ้ามองแม่ไก่มาตั้งนานแล้วกว่าจะมีโอกาสดีๆแบบเนี้ยแล้วจะมาไล่ฉันกลับบ้านเหรอไม่มีทางหรอกนอกจากว่าน
5: อกจากว่าอะไร
4: ก็นอกจากว่าแม่ไก่จะยอมให้ฉันจับเธอไปต้มกินที่บ้านนะเซ่
5: ว้ายไม่มีทางอย่านะช่วยด้วยจ้าม
4: านี่มา
3: ว่าแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไล่จับแม่ไก่เป็นการใหญ่แม่ไก่วิ่งหนี

0: จอกก็ไม่ยอมแพ้มันวิ่งวนไปรอบๆห้องอย่างรวดเร็วแม่ไก่มองตามสุนัขจิ้งจอกที่วิ่งวนไปรอบๆดูไปดูมาก็ชักเวียนหัวจนในที่สุดแม่ไก่ก็ตกลงมาจากหลังตู้และเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็รีบวิ่งตะครุบแม่ไก่ทันทีแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็จับแม่ไก่ใส่ลงไปในถุงย่ามที่มันเตรียมมาแล้วจัดการผูกถุงจนเรียบร้อยแล้วจึงแบกถุงออกเดินทางเพื่อที่จะไปที่บ้านของมันแต่ยิ่งแบกมันก็ยิ่งรู้สึกหนักขึ้นทุกทีทุกที
1: โอ้เฮ้ยหนักใช่เล่นนะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะยิ่งหนักยิ่งอ้วนเท่าไรแล้วก็ยิ่งอิ่มเท่านั้นไปกันเลยนะจ๊ะ
2: บู้คุณขอมาจิ้งจอกฉันน่ะเหนื่อยนะเจ้าพระจันทร์ก็ได้นะขืนเดินไปล้านๆแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นลมพอดี
1: ไม่ต้องมาแนะนำหรอกนะแหมถ้าฉันหยุดพักเธอก็จะได้หนีนะเซ
2: กูบ้าเหรอก็มัดฉันไว้ในถุงแบบนี้แล้วก็มัดปากถุงตะนั่นหนาอย่างเงี้ยฉันจะหนีไปได้ยังไงล่ะ
1: เออจริงสิคงจะหนีไปไหนไม่ได้อะมั้งดีละงั้นเรานั่งพักที่ใต้ต้นไม้นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปต่อละกันแหมลมพัดเย็นสบายจริงๆโอ้ยนอนหลับสักเหี้ยบดีกว่าเดี๋ยวค่อยตื่นมากินไก่ต้ม
0: พอเจ้าสุนัขจิ้งจอกหลับไปแล้วแม่ไก่ก็เอากรรไกรที่พกติดตัวตลอดเวลาขึ้นมาตัดที่ถุงย่ามแล้วค่อยออกมาจากถุงแต่ก่อนที่แม่ไก่จะหนีไปมันได้เอาก้อนหินก้อนใหญ่มาใส่ไว้แทนแล้วเย็บปากถุงให้เหมือนเดิม
1: หาสบายจริงๆเลยเราแต่ชักจะหิวแล้วสิรีบกลับบ้านไปต้มไก่กินดีกว่าแหมว่าไงเจ้าแม่ไก่พร้อมที่จะเป็นอาหารของฉันแล้วหรือยังเฮ้ยนี่คงจะกลัวจะร้องไห้หลับไปเลยละมั้งเนี่ยช่างเธอถึงยังไงนะแล้วก็ต้องกินแม่ไก่อยู่ดีรีบกลับบ้านดีกว่าอ้าวเอ้ยดูเหมือนจะหนักกว่าเดิมนะเนี่ยเอาละไปแล้วนะลาลาลาลาลาลาอิ่มลาลาลาว้าวถึงบ้านสักทีรีบเข้าไปต้มน้ำดีกว่าเราน้ำเดือดแล้วได้เวลาอาหารเย็นแล้วสินั้นเนี่ยแม่ไก่ไม่ต้องกลัวหรอกนะพอเธอหล่นปุ๊บไปในหม้อน้ำเดี๋ยวเธอก็จะกลายเป็นอาหารของฉันแล้วล่ะฮะยังไม่ตื่นอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ดีใส่ลงไปในหม้อน้ำทั้งที่ยังหลับอยู่นี่แหละจะได้ไม่ต้องกลัวมากนี่ฉันพยายามช่วยเธอแล้วนะเอาละนะเอา1 2 3
0: ด้วยความที่มันหิวมากจึงไม่ทันดูว่าในถุงย่ามไม่มีแม่ไก่แล้วแต่มีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่แทนมันเปิดถุงย่ามแล้วเทพรวดลงไปในหม้อด้วยความหนักของก้อนหินทำให้หม้อน้ำร้อนพลิกคว่ำลงมาจากเตาไฟน้ำร้อนในหม้อที่เดือดพล่านได้ราดรดลงไปที่ตัวสุนัขจิ้งจอก
1: โอ้ยน้ำร้อนโอ้ยช่วยด้วยนี่มันก้อนหินนี่น้ำไม่ใช่แม่ไก่หรอกโอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินฝาไว้ก่อนเถอะแม่ไก่ตัวแสบ
0: แล้วสุนัขจิ้งจอกก็รีบวิ่งไปที่ลำธารมันกระโดดลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นมามันก็กลัวความฉลาดของแม่ไก่มันไม่เคยคิดจะกินแม่ไก่เป็นอาหารอีกเลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ป่าคือหัวใจของชีวิตและสายน้ำคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงผู้คนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้อย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายอย่างหนักจนผิวดินหลายแห่งแห้งแล้งพระองค์มีพระราชดำรัสด้วยความห่วงใหญ่ว่าหากปล่อยไว้ต่อไปภาคอีสานอาจกลายเป็นทะเลทรายได้จึงมีพระราชดำริฟื้นฟูผืนป่าด้วยพลังของชุมชนโดยทรงเน้นย้ำหลักคิดสำคัญคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนปลุกพลังให้ทุกคนรักป่าเหมือนสมบัติของตนเองจากพระราชปณิธานนี้โครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครก่อนขยายสู่หลายพื้นที่ในภูมิภาควันนี้โครงการป่ารักน้ำได้กลายเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูธรรมชาติที่ยั่งยืน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วแป๊บเดียวนะครับ 18:04 น.โอ้เมื่อกี้นี้เพลงไทยช่วยไทยพลัสครับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยหลายๆคนนะน่าจะใช้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยต้องบอกว่าตัวเลขนะครับหลายๆคนนี่บอกเลยว่ามีความสุขมากกับการใช้บริการนะครับหรือว่าการสแกนไทยช่วยไทยพลัสตัวเลขมีมากมายเลยทีเดียวนะครับบางคนก็ไปซื้อกับครอบครัวบางคนก็ไปทานอาหารใช่ไหมเมื่อกี้มีส่งมา1โต๊ะนะครับใช้ได้สิทธิ์สูงสุด1วัน200บาทถ้าไปทานกันพร้อมกันเนี่ยบางคนก็สแกนกันทั้งโต๊ะเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าเท่าที่ดูบางคนบอกว่าเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทานอาหารกับเพื่อนๆทานหมูกระทะทานจิ้มจุ่มหรือว่าแชร์ทานส้มตำกันนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้เศรษฐกิจไทยคึกคักได้ทุกรูปแบบเลยครับได้ทุกรูปแบบเลยร้านค้าร้านอาหารนี่นะครับตลาดต่างๆด้วยนะครับทำให้หลายๆคนก็เรียกว่ามีความสุขกับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่หนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับที่ได้ติดตามกันหลายคนก็ยังคงเดินหน้านะครับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็มีหลายๆประเด็นที่ตามต่อกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับชั่วโมงนี้02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับประเด็นหลักที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกระทรวงการคลังล่าสุดครับก็บอกว่าเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดนะครับตั้งเป้าทบทวนแล้วเนี่ยนะครับต้องเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญเลยนะครับจากเดิมเกณฑ์ที่ได้มีการพูดคุยกันคือลูกนำคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ล่าสุดครับต้องมาอัปเดตกันหน่อยนึงเชื่อว่าหลายคนก็ฟังเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็อยากรู้นะครับโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านกล่าวถึงข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกให้กระทรวงการคลังเนี่ยกลับไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับโดยตั้งเป้าต้องได้ข้อสรุปแน่นอนนะครับต้องเป้าได้ข้อสรุปก่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์นะครับวันที่17 กรกฎาคม 2569แต่ทั้งนี้ครับการตัดสินใจว่าจะยังคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติเรื่องของความจำเป็นนะครับการรับฟังเสียงสะท้อนของสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ที่หลายๆคนนะครับก็รอกันอยู่ว่าอย่างนั้นเลยต้องบอกว่ารัฐบาลครับมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยก็คือการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์อันเนี้ยหลายคนโทรมาหลังไมค์เยอะมากๆเลยบอกว่าคราวก่อนมีการแจ้งมาแหละว่าคราวก่อนเนี่ยครั้งก่อนที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็บอกไม่ได้จนจริงแล้วได้รับสิทธิ์นะก็แจ้งมาคราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทราบปัญหาแล้วก็จะเป็นการหนึ่งเลยนะแก้ปัญหาลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์ป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยได้รับสิทธิ์ไปนะครับ

0: ครับโดยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงดังนั้นเนี่ยทุกท่านมั่นใจได้เลยในรอบนี้นะครับบอกเลยว่าทุกท่านมั่นใจได้เลยในรอบนี้นะครับเขาจะเข้มงวดมาตรการคัดกรองกันนะครับอย่างเข้มข้นแม่นยำสูงเลยทีเดียวทั้งนี้ครับจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังหลายคนนะครับโทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้ตกหล่นกลุ่มผู้เปราะบางนะครับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเยอะมากเลยกังวลใจครับเกรงว่าท่านเหล่านี้จะไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอมาฟังรายการฟังได้เลยคลายความกังวลแล้วก็ทำให้สบายใจขึ้นนะครับจะมีการเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่บางท่านเนี่ยโทรมาแจ้งบอกไม่สะดวกเลยคุณบอลนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ต้องกังวลประเด็นนี้หายความกังวลไปได้เพราะตอนนี้ครับจะมีการระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.2กระทรวงเขาจับมือกันตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพราะว่ามีบางท่านบางคนครับไม่สะดวกผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับผู้พิการแต่ต้องได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะครับไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมกับกระทรวงพม.ก็จะลงพื้นที่ไปหาท่านนะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเรียกว่าบางคนโอ้ยเรียกว่าทุกข์ใจเลยล่ะโทรมาหลังไมค์เยอะมากๆเลยบอกคุณบอลพิกัดตรงนี้ตรงนี้นะครับมาดูหน่อยนะเป็นผู้พิการนะเป็นผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องการจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รวบรวมมานะครับโทรมาแจ้งมาประสานมาเดี๋ยวทางสวทของเรานี่แหละก็จะเป็นเซ็นเตอร์กลางด้วยนะครับรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าเรื่องเดือดร้อนของคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้ครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะลงพื้นที่นะครับอย่างหนักเลยเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนถึงที่เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้พี่น้องประชาชนครับคุณลุงคุณป้าที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้นะครับหากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันอย่างไรก็ตามครับขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลเนื่องจากสวัสดิการของรัฐก็ยังมีหลายรูปแบบแล้วก็แยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้นะครับยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั่วหน้าอื่นๆเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็มีสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการแจ้งนะครับชี้แจงอย่างละเอียดต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาเรียนกับคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่หนุ่มเพชรภูไทยนะครับบอกว่าไปลงทะเบียนจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์นี่นะครับนี่บอกต่อไม่ได้แล้วครับทั้งสำนักงานขนส่งสาขากทม.และปริมณฑลนะครับเนื่องจากอะไรเนี่ยระบบการจองปฏิทินไม่มีคิวให้จองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้นะครับก็ประสานมาเรียบร้อยนะครับหลายคนเลยทีเดียวก็เรียกว่าสะดวกขึ้นแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีการติดขัดบ้างในหลากหลายปัญหาหรือว่ามีข้อจำกัดบ้างนะครับขอบคุณที่นำเรียนมาแล้วก็แจ้งมาได้เลยครับยินดีคุณสุภชัยอ่านน้อยวิจารณ์นะครับบอกช่วงนี้คุณบอลฝนตกดูแลรักษาสุขภาพด้วยคุณเมทิสนะครับติดตามเป็นประจำจากนครสวรรค์เปิดรายการในดวงใจนิรันดร์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเรื่องของมหาดไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นี่นะครับย้ำทุกๆหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติมุ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในทุกมิติครับเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วก็สั่งการให้ ใต้กระทรวงมหาดไทยเร่งนะครับขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับเพื่อยกระดับการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศมุ่งเน้นการบูรณาการของทุกกรมรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักครอบคลุมเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจความมั่นคงคุณภาพชีวิตจัดการภัยพิบัติและก็การปฏิรูประบบราชการครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็รวดเร็วที่สุดครับก็ได้มีการสั่งการให้ทุกส่วนราชการนะครับในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงทั้ง76จังหวัดเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องแรกเลยคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนี่หลายๆคนชอบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับฐานรากต้องเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟนี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเร่งเรื่องของการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกินแก้ปัญหาความยากจนนะครับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็พื้นที่ชายแดนสร้างความปลอดภัยในเรื่องของความร่วมมือระดับพื้นที่แล้วก็เน้นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยคือเน้นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิดคือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็การพนันที่ผิดกฎหมายคุณผู้ฟังตลอดจนการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะครับน้องเบาวิวนะครับตอนนี้บอกว่าอสมครับคุณบอลขาทำงานหนักมากๆเลยขอส่งกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสมทุกท่านเลยจากน้องเบาวิวนะครับมีน้องฟลุ๊กด้วยนะครับใช่แล้วนะครับมีตอบมานะครับมีน้องแชมป์ไปตอบให้เรียบร้อยนะครับไทยช่วยไทย plus จากคุณเอ๋ใช่ไหมหรือว่าคุณเอ๋ยนี่แหละนะครับสวัสดีพี่โฟกด้วยนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีอัตราการเรื่องของการไปพึ่งพาหรือว่าไปติดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเยอะแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: จับประเด็น VIP
0: 18:18 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับอย่างที่เกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดครับทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะครับก็ตามข่าวกันอยู่หลายๆคนเลยมีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับในสถานที่ที่ต้องบอกว่าบางทีใกล้กับสถานศึกษาใกล้กับโรงเรียนด้วยปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับที่ทางด้านของทุกภาคส่วนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์สร้างการตระหนักรู้เรื่องของทั้งโทษเรื่องของพิษภัยยาเสพติดทั้งหมดเยาวชนคนไทยเด็กไทยต้องห่างไกลจากยาเสพติดไม่ไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนครับบางคนบอกว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยเริ่มต้นจากเนี่ยบางคนบอกว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ติดหรอกไม่แค่นิดเดียวเพื่อนชวนไม่สุขไม่เท่ไม่ได้เลยความคิดนี้เป็นความเชื่อที่ผิดวันนี้ครับแน่นอนครับนายแพทย์พงเทพวงวัชรไพบูลย์ท่านเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับจะมาพูดคุยในประเด็นสังคมที่ต้องบอกว่าน่าคุยกันมากเลยเรื่องนี้ครับเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าล่าเด็กทั่วโลกครับวันนี้ท่านอาจารย์หมออยู่ในสายกับแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ
0: ครับผมต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับนี่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับรายการของเราด้วยเรียนถามคำถามแรกเลยครับต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ทั้งผู้ปกครองเนาะคุณหมอเนาะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงกันถามนิดนึงครับสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดณวันนี้เลยในประเทศไทยเป็นอย่างไรครับคุณหมอครับ
5: คือต้องถือว่ารุนแรงมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้สถิติเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่เด็กเนี่ยนะครับอายุ13-15เนี่ยอยู่ที่ 17% นะครับที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วซึ่งอาจจะหมายถึงเดินมา6คนเนี่ยจะมี1คนแหละที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับเราพบว่ามีงานวิจัยที่พบว่าอยู่ที่ประมาณเด็กผู้ชาย 13% เด็กผู้หญิงอยู่ที่ 5% นะครับดังนั้นก็จะขึ้นอยู่กับงานวิจัยในแต่ละพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราพบว่าความน่ากลัวคือเด็กที่สูบบุหรี่น้อยอายุน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่6ขวบครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดจากพัฒนาการของเครื่องมือเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาพัฒนาไปโดยที่เจาะกลุ่มตลาดที่ทำเป็นกล่องน
0: ม
5: ทำเป็นของเล่นที่เรียกว่าไฟพอดเนี่ยนะครับ แล้วก็เพื่อเจาะกลุ่มเด็กเลยแล้วก็จงใจที่จะล่าเหยื่อเด็กดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความน่ากลัวมากครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็เด็กบางส่วนเพื่อนชวนแล้วก็เข้าถึงง่ายทีนี้พอติดสิ่งที่เรียกว่านิโคตินไปแล้วเนี่ยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองพาไปเลิกบุหรี่เนี่ยก็เลิกยากเหมือนกันเพราะว่ามันติดสิ่งที่เรียกว่าสารเสพติดนิโคตินดังนั้นจึงต้องมาเตือนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยลูกหลานที่น่ารักของเราเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของปีศาจร้ายโดยไม่รู้ตัวปีศาจร้ายที่มาในคราบระบบทุนนิย
0: ม
5: ที่ต้องการเงินแล้วก็ผลิต อาวุธที่ร้ายแรงเพื่อมาไล่ล่าเหยื่อที่เป็นลูกหลานของเราทีนี้ถ้าเราไม่ได้ระวังป้องกันเนี่ยเขาบอกว่านิโคตินเนี่ยนะครับถ้าคนเคยสูบ100คนเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเลิกได้จริงๆเนี่ยมีแค่ 30% ตลอดชีวิตนะครับนอกนั้น 70% จะสูบไปตลอดชีวิตดังนั้นความหมายก็คือว่าเขาตั้งใจจะขายไปทั้งชีวิตฮะเขาเลยเอามาล่าเหยื่อในเด็กอายุ6ขวบจนถึงเนี่ยครับจนถึงวัยรุ่นเลยครับ
0: นี่นะครับเห็นกลุ่มตัวเลขแล้วเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยดังนั้นเนี่ยนะครับมาถึงเรื่องที่เราต้องสร้างการตระหนักรับรู้เรื่องของโทษเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าอยากให้คุณหมอได้อธิบายนิดนึงว่ามันมีความร้ายกาจมันมีความรุนแรงมันมีความอันตรายขนาดไหนครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับ
5: คือจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวสารเนี่ยมันจะเหมือนบุหรี่มวนเลยนะครับคือมีสารที่เรียกว่านิโคติน
0: ครับ
5: แล้วก็มันมีสารที่เป็นโลหะหนักนะครับ แล้วก็มีสารก่อมะเร็งที่ผสมอยู่หลายตัวเลยนะครับโดยที่ความน่ากลัวของมันเนี่ยก็คือว่ามันจันใส่กลิ่นหอมเข้าไปด้วยแล้วมันก็ตัดกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นเหม็นออกไปกลิ่นเผาไหม
0: ้
5: นะครับซึ่งแล้วก็มาหลอกคนอีกว่ามันไม่อันตรายเพราะมันไม่เหม็นแล้วมันเลยกลายเป็นก็เรียกว่ายาพิษที่ใส่น้ำผึ้งเข้าไปซึ่งทำให้คนเนี่ยไม่รู้ตัวครับในการเสพสถิติความน่ากลัวของมันที่มากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่บางคนเนี่ยพกหนึ่งหลอดนี่นะครับเหมือนบุหรี่เนี่ยประมาณ10มวนเลยไอ้10ซองเลยนะครับ
0: ครับ
5: หมายความว่าบางทีเนี่ย1หลอดที่ซื้อมาเนี่ยสมมุติว่า100 200บาทเนี่ยนะครับอาจจะสูบได้ประมาณ200ถึง500ครั้งซึ่งหมายถึงเขาพกบุหรี่เข้าไปเนี่ยโรงเรียนเนี่ย10ซองโดยที่ไม่มีใครรู้ครูไม่รู้เพราะว่ามันทำหน้าตาเหมือนปากกาที
0: ่
5: ขีดไฮไลท์อะไรพวกนี้นะครับ
0: ทีนี้
5: พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยแอบสูบในโรงเรียนแล้วมันมีกลิ่นน้ำหอมด้วยเนี่ยพวกคนก็ไม่รู
0: ้
5: แล้วก็บางคนที่เราเจอว่าไปที่โรงพยาบาลไปเลิกบุหรี่นะครับบอกว่าสูบทุก10นาทีครับ
0: โอ้โห
5: คือเด็กบางคนเนี่ยเขาทนไม่ได้ที่นี่คนบินมันต่ำอย่างผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับก็ต้องรีบตัดบุหรี่หนึ่งมวนใช่ไหมครับดูให้นี่คนบินมันขึ้นในสมองเต็มที่เสร็จแล้วเข้าไปในที่ทำงานแล้วก็อดไปจนถึงเที่ยงก็ต้องรีบวิ่งออกมาสูบ
0: ออกมาสูบอีกเพราะเขาติด
5: นี่ก็ทีในสมองมันตกลงแต่นี้เด็กเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าอ้าวใครไม่มีใครรู้เขาก็แอบสูบทุก10นาทีเลยทำให้จริงๆเนี่ยการที่นิโคตินเข้าไปในสมองเนี่ยมันน่ากลัวกว่าทีนี้หนึ่งคือการเข้าไปเยอะแล้วอันที่สองคือนิโคตินเนี่ยมีงานวิจัยครับว่าลองเอาไปให้หนูเนี่ยนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเอานิโคตินพ่นใส่หนูครับปรากฏว่าหนูเนี่ยเลี้ยงไว้1ปีเนี่ยนะครับมีเป็นมะเร็งปอดทันทีเลยเนี่ย 23%
0: โอ้โห
5: คือประมาณ1ใน4เลี้ยงหนู4ตัวเนี่ยจะเป็นมะเร็ง1ตัวถ้า100ตัวก็เป็นมะเร็ง25ตัวอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
5: ทีนี้ความหมายก็คือตัวนิโคตินเนี่ยยืนยันเลยว่าทั้งโลกนี้หมอทุกคนยืนยันตรงกันว่าเป็นสารก่อมะเร็งใครก็จะมาแก้ข้อนี้ไม่ได้ครับเป็นจริงจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายเลยไม่จริงแน่นอนเพราะว่าทั้งงานวิจัยทั้งอะไรต่างๆเนาะแล้วก็บุหรี่มวนมันยืนยันอยู่แล้วครับว่าเป็นมะเร็งปอดทีนี้ที่มันน่ากลัวกว่าคืออย่างนี้ครับมันมีโรคที่เรียกว่าอีวาลี
0: เป็นยังไงครับ
5: คือเรียกว่าปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
0: อ๋อเป็นแบบนี้โดยตรงเลย
5: เป็นสังมันโดยตรงเลย
0: ครับ
5: ความน่ากลัวก็คือว่าเราพบว่ามีเด็กเนี่ยที่ป่วยจากโรคอีวาลีเนี่ยบางทีสูบบุหรี่ไฟฟ้าแค่3ปี5ปี
0: ครับ
5: ด้วยความที่ว่าเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยสูบทุกวันสูบทุก10นาที15นาทีไม่หยุดเลยทำให้แค่3ปีก็เป็นปอดอักเสบแล
0: ้
5: วในขณะที่ถ้าเป็นบุหรี่มวนสมัยเก่าเนี่ยมันต้องแอบสูบไงฮะมันก็เลยวันบางทีวันนึงเนี่ยสูบไม่กี่มวนเองแล้วก็กว่าจะเป็นมะเร็งหรือเป็นปอดอักเสบเนี่ยมันเป็น10ปี20ปีมันทำให้หดเวลาสั้นลงในการเป็นปอดอักเสบครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยควันตัวนี้มันนำเชื้อโรคเข้าไปได้ด้วยบางทีเนี่ยไอตัวหลอดเนี่ยมันอาจจะสกปรกมันอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนทีนี้เวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยควันเนี่ยมันจะเหมือนเอาเชื้อโรคอะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตามตกควันเข้าไปแล้วก็ไปตกอยู่ข้างในปอดแล้วทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียลามเข้าไปอีกหรืออีกอันหนึ่งก็คือมันไปทำลายให้เนื้อเยื่อในปอดมันเสียหายแล้วทำให้เชื้อโรคโจมตีได้ง่ายขึ้นอีกนะครับดังนั้นมันมีหลายปัจจัยมากครับและโดยสุดท้ายเนี่ยก็คือนิโคตินทำให้เป็นโรคหัวใจและโรคอัมพาตได้ด้วยในระยะยาวครับ
0: โอ้โหอันตรายมากร้ายกาจรุนแรงมากทีเดียวสำหรับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกครับทราบว่ามีมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยบนอยากทราบจังเลยว่ามาตรการสำคัญแล้วก็ที่เป็นหลักสากลเนี่ยมีอะไรบ้างคุณหมอครับ
5: คือแยกอย่างนี้ก่อนครับอันที่หนึ่งคือประเทศที่ถือว่าผิดกฎหมายเนา จะมีประมาณ40ประเทศนะครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็จะจัดการเรื่องระบบศุลกากรระบบอะไรต่างๆกระทำผิดก็ติดคุกอะไรต่างๆเนี่ยอย่างสิงคโปร์อย่างหลายๆประเทศเนี่ยก็ควบคุมได้ดีปัญหาของประเทศไทยเนี่ยคือว่าระบบของเราเนี่ยการจับการอะไรต่างๆยังเป็นปัญหาอยู่มันเลยมีการระบาดอยู่บ้างละกันในหลายพื้นที่แล้วก็มีการเข้าถึงของเด็กเยาวชนได้แต่ว่าประเทศของอย่างอเมริกาอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็จะให้ขายได้แต่ขายให้ได้เฉพาะผู้ใหญ่แต่เด็กก็แอบสูบอยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็มีความยากอยู่ครับแต่ของสิงคโปร์เนี่ยจะดีอย่างนึงนะเขาบอกว่าถ้าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าพ่อแม่ผิดด้วย
0: อ๋อพ่อแม่รับผิดชอบด้วย
5: จะมีความหมายคือพ่อแม่ต้องไปหมั่นถามลูกอะว่าแล้วก็จัดการอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แล้วแต่ประเทศครับ
0: มาในประเทศไทยบ้างคุณหมอครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมีมาตรการทั้งในการปราบปรามมาโดยตลอดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่ามีการลักลอบขายตามช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยเรื่องนี้คุณหมอมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
5: คือจริงๆเนี่ยต้องเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างการลักลอบเนี่ยถ้าเรานึกถึงที่จำหน่ายออนไลน์เนี่ยกระทรวงดีอีเขาก็พยายามปิดอยู่นะแต่ว่าพอปิดแล้วมันก็เปิดใหม่ไปเรื่อยๆ
0: มันก็ย้ายไปเรื่อยๆ
5: ทีนี้กระบวนการใช่ทีนี้มันต้องมีการศึกษาย้อนกลับไปอ่ะแล้วจับรายใหญ่คือหมายว่าบางทีมันจะมีแบบถ้าเกิดจับได้บางรายนะแล้วก็ย้อนกลับไปมันจะมีเจ้าใหญ่ๆต้องจับให้แล้วก็ยึดทรัพย์อ่ะให้ได้ใช้กฎหมายยึดทรัพย์เนี่ยตรงนี้มันถึงจะได้ทีนี้มันมีความร่วมมือหลายๆส่วนซึ่งตรงนี้ยังมีความยากอยู่อันที่สองเนี่ยก็คือหมายความว่ากระบวนการที่ก็เรียกว่าจะต้องจัดการในพื้นที่นะครับถ้าเป็นร้านที่เป็นขายแบบที่เปิดร้านไว้อย่างเงี้ยจริงๆอย่างถ้าในกรุงเทพกทม.ก็อาจจะต้องไปดูนะครับหรือว่าถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะมีผู้ว่าไปดูเนี่ยไปจับและปิดไม่ได
0: ้
5: คือร้านที่เปิดจริงๆจังๆเนี่ยอันนี้ต้องจัดการนะครับให้ได้แล้วถัดมาก็คือว่าเป็นเรื่องของการขนส่งเนาะบางทีถ้าส่งออนไลน์อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปดูเลยว่าการขนส่งเข้ามาเนี่ยไปรษณีย์ไทยจะช่วยจัดการกรองอะไรยังไงได้บ้างนะครับหรือบริษัทต่างๆที่ขนส่งเป็นยังไงแต่ตอนหลังเราก็มีพัฒนาการอีกอย่างนะครับว่าเราก็ใช้วิธีว่าไม่มีหน้าร้านแล้วก็ส่งโดยใช้คนของเขาส่งเองไม่ผ่านระบบอื่นแต่มันก็จะใช้ได้เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความยากอยู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่นะครับก็คือว่าการที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการการนำเข้าได้เนี่ยไม่ให้นำเข้าเนี่ยโดยกระบวนการสืบพันธุ์การปลอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลายๆมาตรการที่ต้องเร่งในการปราบปรามเรื่องนี้ทางด้านของสสส.เองครับต้องบอกว่ามีทั้งส่วนของการสร้างการตระหนักรู้พิษภัยโทษของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆกับเยาวชนยังไงบ้างครับ
5: คือตอนนี้สสส.เราส่วนที่เราพยายามทำเนี่ยนะครับก็คือพยายามใช้ทั้งเรื่องของการสื่อสารนะครับเราจะเห็นว่าผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะอาจจะเห็นทั้งอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเป็นคลิปสั้นเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีชวนเชียร์ให้เด็กเยาวชนมาเป็นแกนนำในการสร้างคลิปดีๆเตือนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการไปทำงานกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนเพื่อให้ครูเนี่ยเตือนลูกศิษย์ลูกหาให้ความรู้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ทำโรงเรียนต้นแบบเรื่องของการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทั่วถึงเราก็คาดหวังว่าอาจจะต้องอาศัยครอบครัวและผู้ปกครองและครูต่างๆนะครับที่ช่วยกันตรงนี้ให้มากขึ้นครับ
0: ครับมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานใดบ้างครับที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ครับผม
5: คือจริงๆตอนนี้ที่เราทำงานอยู่ก็จะเป็นกลุ่มของโรงเรียนต้นแบบนะครับก็จะมีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะไปชวนโรงเรียนประมาณ200แห่งเพื่อมาทำเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับแล้วก็มีเครือข่ายอื่นๆก็คือท้องถิ่นนะครับตรงนี้เราก็ชวนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งนะครับประมาณ ร้อยกว่าแห่งเนี่ยก็มารณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันยังกระจายได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึงครับ
0: ก็ต้องดูแลกันอย่างนี้ช่วงที่ทั้งครอบครัวเองทั้งเพื่อนเองเนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนของเราได้ยังไงบ้างครับ
5: ผมคิดว่าตรงนี้ตัวใจสำคัญนะตอนนี้คือถ้าคิดก็คือมันเป็นปีศาจร้ายที่ล่าเหยื่อใช่ไหมครับแต่ในความหมายคือถ้าจะไปหวังว่าจะมีใครอะไรยังไงไปปกป้องได้ทุกคนทุกที่เนี่ยมันยากดังนั้นผู้ปกครองอาจต้องยกโลกขึ้นปกป้องตัวเองนะครับแล้วก็เด็กต้องเป็นแกนนำในการยกโลกปกป้องตัวเองและเพื่อนความหมายก็คือว่ามันต้องมีกระบวนการที่คุยกันในบ้านครับว่าให้ลูกเคยเห็นบุหรี่ไฟฟ้าไหมเคยลองไหมแล้วก็ถ้ามีคนชวนหนูจะทำยังไงหนูจะมีทักษะในการปฏิเสธอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างคือบางทีเด็กไม่ชอบสอนครับเราอาจจะเล่าเป็นเรื่องราวว่าลองค้นดูครับมันจะมีเคสหลายเคสเลยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า5ปี3ปีแล้วปรากฏว่าต้องเจาะค
0: อ
5: ต้องไปรักษาพยาบาลแล้วก็มีเสียชีวิตก็มีทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องราวต่างๆคุยกับลูกนะครับจะช่วยได
0: ้
5: คุณครูก็เอาเรื่องราวต่างๆคุยกับลูกศิษย์นะครับหรือนักเรียนและอีกส่วนหนึ่งก็คือสำคัญที่สุดคืออย่าไปดุด่านะครับครอบครัวเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยพอดุด่าลูกก็อาจจะโกหกบอกไม่ใช่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วก็พยายามจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เขาแล้วพาเขาไปสู่การเลิกบุหรี่ส่วนถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยสำคัญที่สุดครับจะต้องไปหูเป็นตาและจะบอกคุณครูหรือไม่ก็ต้องเชียร์เป็นว่ามันไม่เท่ต้องบอกไปเลยว่ามันไม่เท่มันไม่ดีเชียร์ไปทำกิจกรรมที่มีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนๆที่อาจจะหลงไปติดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปชวนเชียร์แล้วก็ช่วยนะครับให้เขาเนี่ยลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าลงได้ครับก็ต้องหลายปัจจัยครับที่ต้องช่วยกันครับ
0: ครับนี่เมื่อกี้นี้บอลกำลังโชว์นี่ด้วยมีแคมเปญของสสส.ใช่ไหมครับเรื่องของนิโคตินเสพติดจนตายด้วยนะครับจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และก็สสส.ด้วยถามคุณหมอนิดนึงครับเรื่องของนิโคตินเสพติดจนตายตรงนี้แคมเปญเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: คือแคมเปญตัวนี้สำคัญครับเพ
0: รา
5: ะว่าบางคนเนี่ยจะเชื่อว่านิโคตินไม่ติดเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่นำเรียนนะครับว่าถ้าใครไปลองแล้วโอกาสเลิกนี่ยากมาก
0: ครับ
5: มันจะดึงเราลงไปแล้วก็หยุดไม่อยู่ในมวลแรกๆบางทีจะรู้สึกว่าไม่เห็นติดเลยแต่พอสูบไปสักพักเนี่ยสมองจะเป็นทาสของนิโคตินครับแล้วพอขาดนิโคตินเมื่อไหร่เนี่ยสมองเนี่ยจะเป็นสมองอยากยามันจะมีอาการหงุดหงิดงุ่นง่านแล้วก็เรียนไม่มีสมาธิครับแล้วพอสูบปั๊บมันจะมีสมาธิและมีความสุขเข้ามาคือเหมือนมันดึงสมาธิกับความสุขเราออกไปก่อนไปเก็บไว้แล้วพอมันจะให้เราตอนที่เราสูบมันก็เหมือนกับว่ามันจะนึกเลยว่าเอ๊ะสูบแล้วก็ดีนะสมาธิก็ดีเรียนก็ได้จริงๆไม่ใช่ครับมันดึงไปซ่อนไว้ก่อนครับดังนั้นเสพติดจนตายเนี่ยคือจะต้องอยู่กับมันไปจนตายเป็นทาสแล้วก็หาเงินเพื่อจ่ายให้มันครับ
0: มีแคมเปญนี้ดีมากๆเลยนิโคตินเสพติดจนตายจากทางสสส.ด้วยช่วงท้ายที่สุดแล้วครับอยากให้คุณหมอฝากดีกว่าเพราะว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาด้วยต่างหลังบอกว่าติดบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายหรอกมันเท่นะมันมีความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆไม่สูบเชยไม่อยู่ในกลุ่มเรานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นความเชื่อเหล่านี้ครับอยากจะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงที่เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคมครับ
5: ครับฝากทิ้งท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์นะครับหมายความว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทบุหรี่แล้วก็ธุรกิจบุหรี่ที่จะมาหลอกลวงทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะเขาอยากได้ก็คือเด็กเยาวชนนะครับดังนั้นไปถามแพทย์ทุกคนไปถามผู้รู้ทุกคนครับสิ่งนี้หรือยืนยันผ่าน AI ก็ได้ครับว่าสิ่งนี้จริงหรือไม่นะครับก็ยืนยันเลยนะครับว่าแพทย์ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าอันตรายสุดๆและในที่สุดเราจะเสพติดจนตายครับ
0: นี่นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับนายแพทย์พงเทพวงวัชรไพบูลย์ครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างประโยชน์มากๆท่านเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าขอบพระคุณมากๆเลยครับ
5: ครับขอบคุณครับ
0: นี่คุณผู้ฟังอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับต้องเรียกว่าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่มีการโฆษณากันว่าไม่ติดหรอกนะครับอยู่ใกล้ๆตัวแล้วมันไม่อันตรายทุกคุณหมออย่างที่คุณหมอพงเทพบอกเลยว่ายืนยันร้อยทั้งร้อยเลยบอกว่าอันตรายจริงๆแล้วก็ทำลายเรื่องของสมองก่อให้เกิดมะเร็งด้วยดังนั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องสร้างการตระหนักรู้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำเลยทั้งเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหมดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ทุกๆสารเสพติดนะครับมันอันตรายต่อทั้งตัวของเด็กเยาวชนแล้วก็ทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยต้องห่างไกลจากเรื่องราวของสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งต่อสุขภาพแล้วก็ต่อทั้งร่างกายของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ต้องสร้างการตระหนักรู้ให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีคุณผู้ฟังที่ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผ่านทางสวทของเราขอบคุณข้อความด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆข้อความที่ส่งมาขออนุญาตดูนิดนึงในเพจของเราสดๆเลยนะครับพระรุ่งมาแล้วนะครับบอกว่านี่เป็นกลอนมายาวๆเลยน้องมังกรนะครับวันนี้2แชร์แล้วนะครับส่งให้เรียบร้อยนะโอเคนะครับแล้วก็หลังไมค์ยังมีคุณกรีนด้วยคุณแฮกนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ก็เพิ่มเติมมาข้อมูลต่างๆนะครับสามารถส่งมาประสานมาแล้วก็คุยกันมาได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าวันนี้ครับหลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกวันนี้บรรยากาศที่ทั้ง NBT ด้วยแล้วก็สวทด้วยคึกคักมากๆเลยประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมนี้หน่อยครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหที่ NBT ของเรานะวันนี้น้องๆนักเรียนเด็กเยาวชนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ NBT ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยโดยวันนี้ครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมครับเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาที่การมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษและก็มีวิทยากรจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแล้วก็มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมนะครับณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่การออกอากาศนะครับกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครโดยท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมประชาสัมพันธ์กับมูลนิธิสารานุกรมไทยครับสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และก็การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อทั้งสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจแล้วก็เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันสำหรับการอบรมในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเนื้อหาของการอบรมนี่น่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยกว่า71รายด้วยกันนะครับประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุณฑีโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโรงเรียนนวมินทรา ชินูบดินเดชานะครับโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญแล้วก็มีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะครับมีโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณแล้วก็มีโรงเรียนศรีบุญญานนท์โรงเรียนพานทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58จังหวัดนนทบุรีทางด้านของรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เชื่อมั่นครับว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะต้องบอกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทักษะในเรื่องของการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นแล้วก็มีเทคนิคด้วยเทคนิคสำคัญเลยในการทำคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับโดยในโอกาสนี้ครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้มีการปาฐกถาพิเศษด้วยคุณผู้ฟังในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แนวทางแก่ผู้เข้าอบรมนะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำด้วยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความร่วมมือแล้วก็แนวทางระหว่างมูลนิธิกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยครับนำความรู้ไปใช้ทั้งในเรื่องของการเรียนและก็การทำงานอีกทั้งเป็นการสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะฮะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ NBT ของเรานะครับต้องบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยขึ้นนะครับก็นำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังด้วยอ่ะคุณผู้ฟังมีหลายๆท่านเลยติดตามรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆด้วยนะครับที่วันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลแล้วก็หลายคนที่ติดตามกันอยู่มีหนึ่งประเด็นครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการชี้แจงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงเรื่องของการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอหยัวสตีลนะครับเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสนะครับโดยล่าสุดครับนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงถึงกรณีนะครับที่มีการอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้โดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม2567ตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535มาตรา39วรรค1ซึ่งที่ผ่านมาครับบริษัทเนี่ยได้มีการร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรนะครับเมื่อปลายปี2568ล่าสุดครับผลการตรวจวัดนะครับจากห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมามีการยืนยันคุณผู้ฟังเรื่องของค่าของมลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตนะครับอนุญาตให้บริษัทเนี่ยกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกรอจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอนะครับตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียการสุ่มนะครับเรื่องของการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกทั้งนี้ครับทางสมอก็ยังอยู่ในเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างแล้วก็การยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้นเพื่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก่อนที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามมีเรื่องราวของถนนดนตรีด้วยนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนำคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ักหมุดเอาไว้นะครับถนนดนตรีหลายๆคนบอกว่าอยากจะชมเหลือเกินนี่นะครับต้องบอกเลย78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทางนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยอยากจะชมกันมากๆเลยจุดพักนักเดินทางนั่นเอง78ปีหงาคารวานครับงานนี้ห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ฟังครับเจอกันวันที่26มิถุนายนครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแต่หลายคนบอกว่าอู้คุณบอลครั้งนี้เนี่ยมันเต็มแล้วนะครับย้ำกันนิดนึงว่าเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรหลายคนบอกเลยสามารถที่จะ walk in มาได้นะครับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันกังวลใจใช่ไหมไม่เป็นไร walk in มาได้หน้างานนะครับถนนดนตรีไลฟ์ของเรานะครับ78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทางพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและก็ดวงดาวเดียวดายนะครับก็ย้ำกันวันที่26มิถุนายนนี้ใกล้แล้วนะไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันกับถนนดนตรีไลฟ์กันนะครับนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนอยากชมหลายคนอยากดูแล้วก็หลายๆคนบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรย้ำเลยมาได้ walk in เข้ามานะครับ walk in เข้ามาได้เลยอันนี้มาได้เลยครับเรียนเชิญนะเพราะว่าภายในงานนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีร้านค้านะฮะแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างๆมีเยอะแยะมากมายก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับจากทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์พาคุณผู้ฟังมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นการผนึกกำลังรัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกครับผนึกกำลังของสองกระทรวงสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนี่อันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลนะครับเดินหน้ามุ่งขจัดความรุนแรงแล้วก็การบูลลี่ในโรงเรียนให้หมดไปนะครับล่าสุดพร้อมดึงเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยคัดกรองและก็ดูแลเยาวชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยประเด็นสำคัญเลยคือผนึกกำลังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขจัดความรุนแรงนะครับของการบูลลี่ในทุกมิติทั้งการบูลลี่กันในโรงเรียนนะครับแล้วก็การบูลลี่กันในโลกออนไลน์ผสานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการด้วยดูแลช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับมีช่องทางแล้วก็มีทีมครับคอยสแตนด์บายนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเน้นย้ำเรื่องราวต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านด้วยนะครับมาดึงที่อีกหนึ่งเรื่องกันหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเพื่อไปเร่งแก้ไขปัญหาคมนาคมแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยทางถนนดันแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหนุนเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่ครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ครับตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านบอกว่าการลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ลงพื้นที่ครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการคมนาคมขนส่งส่งเสริมความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกับพี่น้องประชาชนเน้นเลยการดำเนินงานไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาคุณผู้ฟังแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะยาวด้วยมีการหารือนะครับกับทางด้านของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการการคมนาคมในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นส่วนการยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอันนี้หลายๆคนใช้บริการกันกระทรวงคมนาคมครับได้มีการผลักดันการบริการให้บริการเรื่องของรถโดยสารประจำทางด้วย Smart Bus นี่นะฮะโดยการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพครับเช่น ระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์นะครับรถไปถึงไหนแล้วออกจากท่ารถเป็นยังไงนะครับติดตามกันตลอดทุกเรียลไทม์เลยนะครับจะได้รับรู้มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับในการให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสารสะดวกมากตอนนี้รวดเร็วมากด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับยังมีแผนกำหนดเส้นทางเดินรถระหว่างอำเภอเส้นทางใหม่ๆด้วยมาดูกันนิดนึงมีเส้นทางชุมแพสีชมพูนะครับและระยะทางเนี่ยประมาณสัก34กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเส้นทางการเชื่อมโยงพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการเชื่อมต่อจากตัวเมืองขอนแก่นไปยังสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยหลายคนก็จะได้ไปชมเรื่องราวของความน่ารักของสัตว์ต่างๆกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีแผนการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะจากอำเภอนะครับจากอำเภอรองๆนะครับไปสู่อำเภอหลักโดยมีการผลักดันให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเดินรถด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวทางดังกล่าวนี้นะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนี่นะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างเรื่องของการศึกษากันหน่อยเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับ3รัฐมนตรีนะครับเดินสายดูแลพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยนายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยข้าราชการการเมืองผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการคุณผู้ฟังครับลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์นะฮะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกช่วงวัยเป็นการบูรณาการ3กระทรวงเลยนะคุณผู้ฟังทั้งกระทรวงศึกษาธิการนี่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.และก็กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตนะครับก็เรียกว่าเดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องชาวโคราชนครราชสีมาตรงนี้ครับให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์แห่งแรกของประเทศไทยโดยการมุ่งเน้นครับการบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืนภายใน1ปีด้วยต้องบอกว่าโคราชใครที่มีโอกาสไปเที่ยวนะประทับใจจริงๆจังหวัดโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมานี่แหละที่เราคุ้นกันนะครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจนะครับวิถีชีวิตของคนที่นั่นน่ารักมากๆเลยอาหารการกินนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากทั้งในด้านของประชากรโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งมอเตอร์เวย์แล้วก็จะมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ด้วยนี่นะครับรอให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งไปเที่ยวนะครับแป๊บเดียวนะแล้วยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยนะครับอาหารก็อร่อยผัดหมี่โคราชโอ้โหหลายๆคนพอไปปุ๊บนะส้มตำโคราชนี่ก็เด็ดเช่นเดียวกันท้องร้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งไก่ย่างมีอาหารอีสานแซ่บๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนที่มีโอกาสไปเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวมีการเตรียมยกระดับพลิกโฉมการศึกษาโคราชอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเรื่องการศึกษาสำคัญมากๆครับทั้งการยกระดับเรื่องของอาหารกลางวันโภชนาการเด็กนะครับโดยการปรับระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็ปรุงอาหารในระดับตำบลเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ความรุนแรงและก็การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมของเด็กพิการด้วยนี่ก็เป็นกลไกของ3กระทรวงนะครับโดยพมก็จะทำงานเชิงรุกร่วมกันค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าโครงการก็คือ Thailand Zero Dropout นั่นเองนะครับต้องบอกว่าในนครราชสีมาหรือว่าโคราชคุณผู้ฟังครับมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวดังนั้นครับก็จะดึงเด็กเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้เรียกว่า ครบถ้วนนะครับเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันปากท้องนะครับไทยช่วยไทยพลัสหลายคนก็ได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาสาธารณสุขการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ติดตามแบบนี้กันได้ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ 17:07 จนถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วต้องขอบคุณทุกๆการติดตามและเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

0: เพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเรมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันหรือ value chainเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
2: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
1: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Tree Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass

0: ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Code ทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
3: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
2: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ
4: ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
0: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
6: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้น จึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
7: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สปท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
6: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84 เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวาน พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
15: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะข่าวโซรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นะน้องฝนก็ได้มีโอกาสนะคะเห็นประกาศเตือนนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะในเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะในวันนี้นะคะว่าจะมีก็เขาเรียกว่าจะมีฝนตกเนี่ยวันตั้งแต่วันที่9ถึง13มิถุนายนนะคะแล้วก็เตือนเรื่องของคลื่นด้วยนะคะว่าจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรนะคะน้องฝนก็เลยไปดูค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ปรากฏว่าในห่วงวันที่9ถึง15นะคะก็คือ7วันข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห้งค่ะบริเวณตอนบนของภาคค่ะในช่วงของวันที่10ถึง11มิถุนายนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กมต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กมต่อชั่วโมงนะคะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะของสภาวะอากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในส่วนของ7วันที่จะถึงนี้นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่มีที่จะต้องเดินทางนะคะทางเรือได้วันนี้ก็ขอให้เช็คสภาวะอากาศกันด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโปรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสม

0: ามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชบรังสฤษฎิ์ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569
2: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
3: ที่วัดโคกตาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4

0: และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
4: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตร

0: ษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
2: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
3: นายแพทย์ธรรมรงค์หานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครน ที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกถึงเมดิสันสแควร์การ์เด้น115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซิลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยเบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเ พื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีม Anette Tetis กับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีม Anette Tetisแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์เลิกดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนา
8: พระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วย

0: หัวใจวันที่6สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าเดินมาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่โชติบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจัดลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศษกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็

เห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากก็จะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงงิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถให้พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มก็ยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงครวญครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้ว2คนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยๆกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่ม 2-3 คำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้น1เห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

เช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรบุญลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะ

0: เพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอหยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
2: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอ.จึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอ.จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอ.ก.พร้อมกันนี้สมอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในวันอังคารที่9มิถุนายน2569นี้พบกันกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้พบกันเช่นเคยนะคะเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกวันอังคารวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงสายๆช่วงบ่ายๆเกือบเย็นๆนะคะก็มีฝนตกเป็นช่วงๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เช่นกันนะคะหลายคนอาจจะเริ่มมีอาการเป็นหวัดมีอาการเจ็บคอไอหรือมีไข้ร่างกายปรับตัวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิธีที่จะดูแลสุขภาพในช่วงนี้ก็ขอให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดนะคะถ้าเปียกฝนตากฝนมาก็ขอให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวไม่ปล่อยให้ร่างกายอับชื้นเป็นเวลานานค่ะเดี๋ยวจะเจ็บป่วยได้ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้อย่าลืมตรวจสอบรอบๆบ้านค่ะภาชนะที่มีน้ำขังอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางอย่างปลอดภัยดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในฤดูฝนนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันวันนี้รายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตน่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับมาติดตามรายการสาระสารพันในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกมาฝากกันเรื่องของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะก็จะมีเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ที่กำลังส่งสัญญาณเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกเมื่อพูดถึงประเทศแถบเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะก็จะเป็นประเทศที่หลายคนมักจะนึกถึงประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการศึกษาเข้มแข็งมีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอดอะไรเป็นกุญแจสำคัญของพลังแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ผลักดันให้ภูมิภาคนี้น่าจับตามองในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ระดับสากลก็มี3เสาหลักด้วยกันนะคะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Animation Nordic เสาหลักแรกค่ะเป็นพลังเครือข่ายระดับภูมิภาคในปี2018ค่ะได้มีการก่อตั้งเครือข่าย Nordic Animation ขึ้นเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันจากหลายประเทศเข้าด้วยกันมีสมาชิกมากกว่า50บริษัทค่ะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาบุคลากรร่วมทุนผลิตผลงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสยกระดับทักษะของคนในวงการล่าสุดนะคะมีการจัดเวที New Nordic Animation Forum 2025ที่นอร์เวย์ค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ปล่อยของจับคู่ธุรกิจสำหรับคนในวงการเสาหลักที่2นะคะคือเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะอาวุธลับของภาษีของเดนมาร์กค่ะตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม2026รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการคืนภาษีในอัตราร้อยละ25ค่ะสำหรับการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันมาตรการนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติแต่ยังเป็นสิ่งที่ดันให้เดนมาร์กค่ะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตแอนิเมชันของภูมิภาคยุโรปก็เป็นแหล่งจูงใจสำคัญค่ะที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลกความสำเร็จของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ได้เกิดจากความสามารถของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของแอนิเมชันนอร์ดิกค่ะคือคอนเทนต์ที่มี DNA ที่ชัดเจนค่ะมุ่งเน้นสะท้อนคุณค่าทางสังคมความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็กและครอบครัวก็มีหลายโปรเจกต์เด่นค่ะที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดโลกก็นับว่าด้วยอัตลักษณ์เนื้อหาที่โดดเด่นนี้เองค่ะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันสักครู่นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงโอกาสของสตูดิโอไทยที่มีโอกาสจะเจาะอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงพลังเครือข่ายการสนับสนุนจากภาครัฐที่ทำให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเติบโตอย่างโดดเด่นและปัจจัยในเรื่องของอัตลักษณ์เนื้อหาที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะท้อนคุณค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันในสังคมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่น่าสนใจคือหลายเรื่องเลือกเล่าในมุมมองของเด็กทำให้สามารถสื่อสารประเด็นสำคัญได้อย่างเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ชมค่ะแนวคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลกด้วยผู้ชมยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงความบันเทิงแต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ได้รับจากเนื้อหาด้วยประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตนี้เนื่องจากปัจจุบันค่ะภูมิภาคนอร์ดิกกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านแอนิเมชันส่งผลให้เกิดความต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะและประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านทั้งเรื่องฝีมือบุคลากรความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโอกาสของการรับจ้างผลิตงานในส่วนต่างๆของกระบวนการสร้างแอนิเมชันเช่นการออกแบบตัวละครการสร้างโมเดล3มิติการทำภาพเคลื่อนไหวหรือการผลิตในขั้นตอนหลังการถ่ายทำและอีกโอกาสหนึ่งคือการร่วมทุนพัฒนาเนื้อหาร่วมกันโดยเฉพาะผลงานสำหรับเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นตลาดสำคัญของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกค่ะหากสตูดิโอผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรได้นะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำผลงานของไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์การเติบโตนี้สตูดิโอและนักสร้างสรรค์ไทยควรเตรียมพร้อมในหลายด้านเช่นยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะขั้นสูงด้าน CGI 3D Animation และ Visual Production เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคของฝั่งยุโรปค่ะการลุกตลาดผ่านเน็ตเวิร์กสากลด้วยการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกหรือเวทีนำเสนอโปรเจกต์ยุโรปเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและการร่วมลงทุนหรือการทำความเข้าใจวัฒนธรรมเนื้อหาศึกษาแนวคิดการเล่าเรื่องแบบนอร์ดิกเพื่อให้สามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่เข้าถึงใจผู้ซื้อในภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าการเติบโตของแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ที่หากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้างพันธมิตรระยะยาวกับภูมิภาคนี้ได้ไทยจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตแต่จะก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแอนิเมชันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเราและข้อมูลที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโคเปนเฮเกนค่ะและคุณผู้ฟังคะรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทั้งคลื่นวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังมีรายการที่น่าสนใจของทางสถานีที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับ

0: ทั้งการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day ในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ทั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักหรือเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อและเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ชุดต่อไปสุนทรภรณ์ในเพลงด้วยรักและคิดถึงต่อด้วยคุณโฉมฉายอรุณฉานคอยหามาหายและเพลงที่3ใครคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์ทั้ง3เพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกลงที่ขังใจและหีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

สวัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2บทที่ดังเพราะว่าทำนองของครูเอื้อประกอบกับคุณบุษยาขับร้องด้วยก็เลยดังกันใหญ่เพลงนี้ได้ค่าเนื้อร้อง150บาทครั้งเดียวนะคะน้อยกว่าเพลงต่อๆมา50บาทค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพแล้วก็เขียนเนื้อให้ครูเอื้อเรื่อยๆเป็นเวลาถึง20ปีแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะฟังเพลงฝากหมอนโดยคุณบุษยาต่อด้วยเสน่ห์ชายคุณฉัตรแก้วอ่อนพัดขับร้อง

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องและพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กรรมการติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน

0: แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงเตรียมพร้อมคุณยุพินปฏิประเสนบันทึกเสียงผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรค่ะ

เพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะพรานบูนและครูนาฏร่วมกันแต่งต่อได้รักเมืองไทยแนบเนตรานนท์ขับร้องนำจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479ค่ะ

จบไปแล้วค่ะเพลงรักเมืองไทยโดยคุณแนบเนตรานนท์จากละครเรื่องราชมนูผลงานของพลตรีโลหิตวาทการแสดงเมื่อปี2479นะคะสองเพลงต่อไปนี้ฟังเพลงชายสามโบสถ์โดยคุณคำรณสัมปุณานนท์เป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งก็คือหนูจ๋าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงกมลสุโกศล

2เพลงที่จบไปนั้นคือชายสามโบสถ์และหนูจ๋าบรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลซึ่งมีผลงานในการบันทึกแผ่นเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้ก่อตั้งวงกมลสุโกศลก็คือนายห้างกมลนามสกุลสุโกศลค่ะท่านมีเชื้อสายจีนแท้ตั้งนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานหลายอย่างและท่านนิยมฟังเพลงเล่นเปียโนด้วยจึงตั้งร้านจำหน่ายพวกเครื่องเสียงต่อมารับจ้างบันทึกแผ่นเสียงและก็มีวงของตนเองคือวงกมลสุโกศลตั้งแต่ปี2482ค่ะและมาจดทะเบียนในรูปบริษัทในปี2492ท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะนอกจากทำพวกดนตรีเพลงและบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีกิจการโรงแรมค้ารถยนต์ครบวงจรถือว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเราจะฟังผลงานการบันทึกแผ่นเสียงของวงสนชุดต่อไปก็คือธิดาสวรรค์โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์วังรักเวียงใต้คุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องค่ะคุณไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งคืนเพ็ญโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามอีกครั้งหนึ่งผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและทำนองมาจากเพลงไทยอีกหน้าหนึ่งของคืนเพ็ญก็คือรำวงถิ่นทองกวาวโดยเบนจามินผลงานของเบนจามินนะคะและทั้ง4เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลค่ะ

0: อไซค์เป็นหญิงหลอกลวงวางกระห่วงล่อชายตัวฉันรักเธอจริงนะแม่ทิ้งเป็นใจขอให้เชื่อคำสายจะชื่นใจก็ละนะ
1: ชุดต่อไปของวงกมลสุโกศลก็จะเริ่มด้วยเสียงคุณสุวรีเอี่ยมไอสายน้ำสายใจต่อด้วยอกหักเพราะรักหญิงโดยเบนจามินและแผลหัวใจโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

้ำตากับผู้หญิงเป็นสิ่งแน่คู่กันแต่นมนานโบราณสมัยจะรักเกลียดชอบชังหรืออย่างไรก็ร้องไห้ชายน้ำตามาล่อเราชายบางคนหลงคนหล่นตกมองเพราะหล่นล่อด้วยน้ำตาพาให้เคลาเห็นน้ำตาหล่นไม่ได้เพราะใจเบาจึงโศกเศร้าเพราะน้ำตาของสตรีถ้าเช่นนั้นยิ่งร้องไห้ชายก็ดี

วงกมลสุโกศลของนายห้างกมลสุโกศลนั้นนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและบุตรีคนหนึ่งของนายห้างกมลก็คือคุณกมลาสุโกศลนามนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในปัจจุบันชุดต่อไปฟังเพลงอย่ารักผมเลยโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณดำรงเกตชนต่อด้วยรอยจูบครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและอีหนาวรำพันโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูสลายไกรเลิศทำนองเพลงไทยแขกปัตตานีค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศล

ในห้างกมลสุโกศลถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2523นะคะและงานของสกุลสุโกศลด้านดนตรีก็ยังสืบทอดมาจนปัจจุบันก่อนจากกันในคืนนี้ฟังมิ่งมิตรนิทราโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเราจะเริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติใช้วิธีนี้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงการตรัสรู้ของท่านยังไงนะตรัสรู้คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนโอ้บุญที่สร้างมาตลอดหลายอสงไขยกับ20มุนะเอาอยู่ที่หลังจากพยากรณ์ก็4อสงไขยบารมี10ทัศน์ในทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษ30อย่างอย่างนั่นนี่โน่นคุณสมบัติอะไรบ้างวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตคือผู้ไปด้วยดีไปที่ไหนความดีความงามมีหมดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรัสรู้นะบอกคนที่ตรัสรู้แล้วไปตรงไหนดีหมดเรานึกถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ตรงไหนตรงที่เป็นพุทโธนี่ไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธภควาติพุทโธตรงนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธมี3ระดับท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธนี่ก็อันหนึ่งปัจเจกพุทโธนี่ก็อันที่2อนุพุทโธนี่ก็อันที่3อนุพุทโธก็คือคนที่ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธตามท่านคนที่ตรัสรู้คนแรกคือพระพุทธเจ้าคือพุทโธนี้ถ้าเราบอกว่าพุทโธนี่มาให้เอาสัมมาสัมพุทโธให้เรานึกถึงพุทโธนี่ทำยังไงนึกถึงพุทโธฉันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยอนุพุทโธฉันก็ยังไม่ได้ทำยังไงเราก็เอาคำว่าพุทโธเนี่ยมาท่องไว้ก่อนจำชื่อนี้ให้ได้พุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้พอเรานึกพุทโธอยู่ในขณะนั้นบางทีเราก็ได้ยินเสียงบ้างเพราะเรามีหูถ้าเราเปิดตาลืมตาอยู่เราก็เห็นภาพด้วยแต่ถ้ามีใครทำมีกลิ่นอะไรเขาทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมาเราก็ได้กลิ่นนั้นด้วยลมอาจจะพัดกลิ่นของหอมของเหม็นมาเราก็ได้กลิ่นแน่นอนถ้ามันมีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเราก็จะรู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่เราก็จะรู้สึกสิ่งต่างๆรอบตัวของเราไปด้วยอยู่ประเด็นตรงนี้คือเราไม่ต้องไปบังคับสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยว่าคุณต้องเงียบสิคุณต้องอย่าทำกลิ่นสิคุณอย่าทำเสียงสิไม่ต้องเพราะอะไรแค่เราไม่ลืมพุทโธก็พอเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีเราไปบังคับควบคุมกับเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะเช่นข้างบ้านเขาทำกับข้าวคุณจะไปบอกเขาอย่าทำหรอมันก็ไม่ได้เราทำยังไงเราตั้งสติไว้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธไม่ลืมพุทโธก็พอการไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินสติมันจึงตรงข้ามกับความเพลินนั่นเองถ้าเรามีสติก็คือไม่เพลินถ้าเราเพลินไปคือเราไม่มีสติในที่นี้เราไม่ต้องไปเพลินตามเสียงไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องไปเพลินตามความคิดไม่ต้องไปเพลินตามกลิ่นแต่ให้ไม่ลืมพุทโธไว้ก็พอพอเราไม่ลืมพุทโธนั่นคือพุทธานุสติแล้วนะพอไม่ลืมแล้วมีพุทธานุสติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามฝังเป็นพุทธานุภาพก็คือเราจะได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะจะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรายังไม่ได้ปีติปราโมทย์แสดงว่าห่วงของกุศลธรรมที่เรากำลังนึกถึงอยู่นั้นมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ไปตลอดสุดเส้นทางได้เราต้องทำให้ต่อเนื่อง
ฉันใช้เรียกกับว่าดำเนินไปตรงพอกระแสจิตของเรามาในกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องดำเนินไปตรงจะได้ความรู้สึกอิงอัตถะอิงธรรมะคืออัตถเวทธรรมเวทความปรับปลื้มนี้จะได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดกายย่อมมีความสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญหาคือรู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังประสูติที่ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์เอาไว้ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราจะต้องการเงินคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเราต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใช้จ่ายต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังเพราะไม่งั้นจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นทาสของเงินนะเงินนี่มันจะมาใช้เราแทนแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นมันนั่นแหละจะมาควบคุมจิตใจของเราได้โดยในข้อแรกก็จะพูดถึงว่าเงินทองที่เราจะไปหามานั้นถ้าหามาแล้วควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีปัญหาได้โดยหัวข้อแรกนั้นมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราควรจะมีเงินทำไมคุณควรจะเป็นคนมั่งคั่งมีเงินทองคือคำว่ามีเงินทองนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีมากอย่างเดียวนะมีน้อยก็ได้นะมีน้อยก็คือมีเนาะจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามีน้อยแล้วต้องการจะมีมากก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนผู้ฟังตอนมีเงินน้อยอยู่ก็ทำแบบดีๆไงแต่พอเริ่มมีเงินมากแล้วดันไปทำไม่ดีไงไม่ทำสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยมีปัญหาอันนี้จะไม่ดีโดยหัวข้อที่ท่านให้ไว้ก็จะแยกออกเป็น5ประการ

มารดาบิดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้วงข้างในครอบครัวของเราวงในให้สามารถอยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำมีความอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้แล้วการหาปกทรัพย์นั้นก็ต้องประกอบโดยธรรมได้มาโดยธรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือหาได้มาด้วยโดยธรรมแล้วก็ยังเอามาใช้จ่ายตัวอยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งถ้าหาได้มาโดยไม่ได้โดยธรรมคืออาธรรมผิดธรรมะเช่นโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานี่คือไม่ดีละข้อที่หนึ่งแล้วก็ยังตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เหมาะสมวงในเนี่ยไม่ได้รับเลยอันนี้คือไม่ดีสองส่วนเปรียบเทียบกับอันนี้ที่ดีควรทำนั้นก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยธรรมด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมแล้วไงเอามาบำรุงและใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนดังนั้นการใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนท่านผู้ฟังก็ต้องเปรียบเทียบอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไม่เหมาะสมก่อนก็คืออะไรมาตั้งแต่ไม่ใช้เลยนี่คือตระหนี่ใช่ไหมหรือถ้าใช้มาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการผิดศีลเช่นกินเหล้าหรือเบียดเบียนสัตว์ในการที่จะไปซื้อเครื่องมือมาล่าสัตว์อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกละก็ต้องซื้อใช้จ่ายในลักษณะที่จะให้เหมาะสมโดยธรรมนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็เป็นลักษณะการใช้จ่ายเหมือนกันจะเป็นวงนอกต่อไปอีกเดี๋ยววงนอกต่อไปอีกก็คือเพื่อนฝูงคู่ค้าจินตธรรมธุรกิจเราต้องมีเพื่อนมีวงธุรกิจของเราก็ต้องใช้จ่ายบำรุงให้เป็นไปโดยธรรมด้วยเงินที่หามานั้นก็ต้องได้โดยธรรมด้วยทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนก็จะดูแลแต่ครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายดูแลในวงข้างนอกต่อไปอีกดังการที่เราไม่ได้ใช้จ่ายดูแลวงข้างนอกต่อไปมันก็ไม่ควรแต่ถ้ามีเงินทองสามารถควรทำได้ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายตรงนี้นะท่านฟังกับเจ้าอยากจะให้ท่านฟังคิดอย่างนี้ว่าคนที่จะใช้จ่ายเงินแบบนี้ถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินน้อยหรือเงินมากเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันมีเงินน้อยเงินน้อยนี่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเงินมากเงินมากนี่เท่าไหร่น้อยมากว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสไว้ในที่นี้เลยนะบางคนบอกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มันน้อยแสนหนึ่งใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วโอ้ยบางคนพูดอย่างนี้เพราะเขาคนร่ำมั่งคั่งร่ำรวยแต่แสนหนึ่งสำหรับบางคนนี่มันมากนะแสนหนึ่งนี่ฉันใช้ได้เกือบทั้งปีอะคุณใช้ยังไงใช้เกือบทั้งปีแสนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเงินมากสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นเงินน้อยเพราะฉะนั้นที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมากหรือน้อยท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านนะสมมตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจนด้วยซ้ำถ้าเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนล้านฉันยังจนอยู่ตั้ง 99,999 ล้านถ้าเกิดจะตรงตัวเลขมันหายไปอ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเขาก็จะรู้สึกจนอยู่ตั้งแต่ที่เขามีพันล้านในขณะที่คนที่มีหมื่นหนึ่งบอกเขาได้เงินแสนมานี่โอ้เขารู้สึกว่าเขารวยเลยเขาแบบมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทันทีมีแสนหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นฉันรวยแล้ววันนี้ความจนความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็น perception เป็นมุมมองฉะนั้นที่นี้น้อยก็ตามมากก็ตามเราแบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมอย่างเช่นบำรุงตนเองบำรุงบิดามารดาอาจจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะฉันจะขับเนี้ยแต่คนมีเงินมากคุณก็ซื้อรถที่มันราคาแพงได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนมีเงินน้อยคุณทำไรก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ยากแต่จะใช้แต่มันพอใช่ไหมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าบำรุงคนอื่นนะบางทีญาติมิตรพี่น้องเราอาจจะต้องไปเลี้ยงดูไปอะไรบ้างเอาแต่คนที่มีเงินมากคงก็พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแล้วจัดทริปกันไปปีนี้สัก 2-3 ครั้งไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างนั่นนี่โน่นไปเที่ยว

นั่นเที่ยวทีหนึ่งมันหลายแสนได้แต่ว่าถ้าคนมีเงินน้อยทำไงเราก็มาทำกับข้าวกินกันวันนี้ใช้เงินไม่มากมาเลี้ยงส่งนั่นนี่ให้เหมาะสมก็ใช้เงินไม่มากก็ได้แต่ทำหน้าที่ให้มันถูกกันนี่นี่คือประการที่สองถือว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้นะคุณบกพร่องนะบกพร่องในการที่มีเงินซึ่งการพร่องในการที่มีเงินคืออะไรคนจนเพราะคุณพร่องแล้วแต่ถ้าคุณไม่พร่องคุณมั่งมีเติมขึ้นได้แต่สองประการแรกคือเรื่องการใช้จ่ายกับวงในคือครอบครัวของเรากับวงนอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายในประการที่3ตัดมาดูฟังเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่เป็นแกะดำทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นคำว่าทำตนให้ปลอดภัยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ว่ายังไงไม่ให้เกิดคดีความอะเช่นคุณก็จ่ายภาษีไปสิจ่ายภาษีให้ถูกต้องเหมาะสมก็มีเงินรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งหรือการที่จะต้องจ่ายค่ายามการที่จะมีการคุ้มครองป้องกันบางทีต้องให้ไปเรียนหลักสูตรบางอย่างสำหรับทายาททายาทคนนี้มันเป็นคนไม่ดีส่งไปเรียนหลักสูตรบางอย่างให้เขาเป็นคนดีขึ้นอันนี้ก็เราต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยซึ่งถ้าคนมีเงินน้อยหรือมากมันก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมได้นะนี่คือข้อที่3ในการป้องกันภัยในลักษณะนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเช่นบอกคนที่มีเงินทองมากมายแล้วสร้างเขาสร้างบ้านนะโอ้สร้างรั้วนี่สูง3เมตรอะสร้างรั้วสูง3เมตรแล้วปิดทึบหมดเลยนะไม่ให้คนเห็นข้างในเลยโอ้ยมันต้องปกปิดแล้วเปล่าเนี่ยนั่นนี่โน่นเขาคิดไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองดูโดยธรรมานะถ้าเงินทองที่เขาหามาได้เป็นได้โดยธรรมแล้วเขารู้จักที่จะป้องกันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ตามอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเป็นลักษณะของหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยซ้ำเราถ้างั้นคนจนไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงจะทำยังไงคือรูปแบบมันก็แตกต่างกันนะในความที่ว่าถ้ามีเงินทองไม่เท่ากันเราเอาแค่ซื้อรถอ่ะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยคนที่มีเงินทองมากเขาก็ไปกินโอมาเกสเซ่ฮะมื้อละเป็นหมื่นอ่ะคนที่มีเงินทองน้อยก็ใช้จ่ายได้กินข้าวทำไมฉันกินไม่ได้ฉันคือซื้อข้าวมาทำเองฉันกินได้ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยด้วยเขากินแบบนี้รูปแบบเขาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมส่วนประการที่4นั้นทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมนั่นคือหมายถึงว่าให้เปล่าไม่ได้คิดหวังเอาคืนก็คือจะแตกต่างกับการบำรุงตนเองบำรุงมิตรอมาตย์พวกนี้เป็นการบำรุงเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้ให้เงินสดแต่ว่าให้หน้าที่กิจกรรมอะไรที่เราควรแจกจ่ายซื้อของทำอะไรให้เหมาะสมแต่พลีกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับให้เปล่าไปเลยไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนพลีกรรมเป็นลักษณะที่ทำเป็นแบบว่าบูชาด้วยซ้ำแต่สละออกให้ไปที่เป็นกำหนดไว้ก็จะมี5อย่างด้วยกันคือญาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกอุปเปตพลีคือการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราชพลีคือการสงเคราะห์ชาติและเทวตาพลีคือการสงเคราะห์เทวดาพลีกรรมคือสงเคราะห์อย่างที่ว่าว่าให้เปล่าไปเลยเช่นถ้าญาติคนนี้เขาเดือดร้อนจะไม่ใช่ให้ยืมมาไม่ต้องแล้วให้ไปเลยอันนี้เป็นญาติพลีสมควรทำได้อยู่แขกที่มาบ้านเราต้องต้อนรับในการต้อนรับนั้นใช้งบประมาณตรงไหนก็จะตรงส่วนที่4นี่คือทำพลีกรรมก็ต้องมีส่วนที่เป็นอิทธิพลีคือสำหรับแขกที่มาน้ำเตรียมอะไรไว้เขาจะกินอะไรนั่งตรงไหนอันนี้เราต้องเตรียมไว้อุทิศให้
ันที่สามคือทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ท่านแต่ก็ว่าทำบุญนี่คือให้ทานให้สิ่งของในนามของท่านให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานนี่คือข้อที่4ในข้อย่อยที่3ส่วนราชปรีคือสงเคราะห์ชาติหมายถึงถ้าชาติประเทศมีอะไรที่ต้องร่วมมือกันทำในการทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จเราช่วยเหลือกันตรงนี้ในการออกเงินให้เช่นเขาจะสร้างกำแพงเราก็ช่วยด้วยเช่นเขาจะสร้างโรงพยาบาลเราก็ออกเงินช่วยด้วยนี่คือถือว่าเป็นการสงเคราะห์ชาติให้ทุกคนในชาติส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์ไปมีข้อย่อยที่4ส่วนข้อที่5คือการบูชาเทวดาบูชาเทวดานี่มี2นัยยะท่านผู้ฟังจะเป็นลักษณะที่คุณทำการบวงสรวงก็คือแบบว่าเขาตั้งโต๊ะเลยเอาผลไม้มาจุดธูปปักไปอ่ะการเสียเงินทำตรงนี้หรือเทวตาปลีนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ในหัวข้อย่อยที่5นี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันจะมากหรือช้ำนั่นคือคนที่ดีๆคนที่ดีเหมือนเทวดาแต่คนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่อุทิศตนในการทำความดีแล้วเราจะสงเคราะห์เขาอ่ะอันนี้จัดอยู่ตรงนี้เลยคือเทวตาปลีส่วนประการที่5ท่านผู้ฟังเป็นการให้ทานชนิดที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีบุญมากกว่าทำปลีกรรมแต่ทั้งสองอย่างในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ได้หวังเอาคืนไม่ได้ให้ยืมแต่ข้อที่4เนี่ยให้แบบสงเคราะห์ให้แบบช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าให้แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรบุญก็ได้อยู่แน่นอนแต่ได้ในระดับที่มันจะได้ก็ได้พอได้บ้างเพราะว่าอย่างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าจะเอาบุญหนักๆจริงๆแต่บุญชนิดที่เรียกว่าเหมือนน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรจะมาเปรียบเทียบว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตรงข้อที่5คือการให้ในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เว้นจากความมัวเมาเป็นผู้ไม่ประมาทมีขันติโสรจักคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมแต่ทำจิตให้ดีมีกิเลสน้อยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเอาทรัพย์ที่เราหาได้มาโดยธรรมเนี่ยให้กับท่านเหล่านี้วันนี้จะมีผลเป็นเบื้องสูงที่จะเป็นนัยยะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนะว่าดีเนี่ยดียังไงแต่ผลห่วงของบุญในปุญญาภิสันทสูตรที่เป็นพระสูตรที่5ในซีรีส์นี้เนี่ยมันมากนั่นคือในประการที่5ว่าเราควรจะให้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราสามารถทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ได้แน่นอนทำตามสัดส่วนที่ควรจะทำมีน้อยก็ทำได้น้อยมีมากก็ทำมากแต่ถ้ามีแล้วหน้าที่5อย่างนี้บกพร่องไปอันใดหนึ่งถือว่าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเงินทองที่คุณมีเลยบางคนมีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่มีน้อยนั้นบางคนมีมากแล้วไม่ได้ทำ5หน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำแค่2อัน3อันเช่นไม่ได้ทำญาติปลีไม่ได้ให้ทานแต่ว่าบำรุงตนเองแต่ไม่บำรุงคนอื่นแล้วก็พร่องไปเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่4อย่างนั้นให้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่ตัวเองมีเต็มที่ถือว่าจนแต่ถ้าใครได้ทำทั้ง5หน้าที่นี้เงินทองของใครหมดไปสิ้นไปโดยเหตุ5ประการนี้นะท่านผู้ฟังถือว่าได้ประโยชน์จากเงินนั้นเต็มที่คุณเต็มเลยเต็มนี่หมายถึงอะไรมั่งคั่งไงร่ำรวยมีตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้จ่าย5หน้าที่นี้ให้ครบตัวเลขในบัญชีของคุณเนี่ยมั่งคั่งเลยสำหรับคุณมันมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะท่านผู้ฟังนะอันนี้คือความที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันจะต้องมีใช้ออกไปใน5นาทีนี้แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก
พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรถัดมาเลยแล้วก็ที่42ถัดกันเลยบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อคนอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสงเคราะห์คนอื่นๆทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัปปุรุษเกื้อกูลทั้งคนวงในคนวงนอกคนที่จะได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์ของเขาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมฆแต่เมฆที่มันลอยมาเป็นเมฆฝนเนี่ยทำเข้ากล้าทั้งไร่ทั้งบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยน้ำงอกงามอย่างดีโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆหรือเปรียบเหมือนกับสระโบกกรณีท่านผู้ฟังสระโบกกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพืชพันธุ์ไม้มีนกมีผลไม้อะไรอยู่ต่างๆแล้วคนก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำกินผลไม้อะไรต่างได้ผู้มีประโยชน์อย่างนี้แต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเมฆฝนและในนี้คือเปรียบตรงข้ามนะเปรียบเทียบส่วนต่างที่ผมฟังได้เห็นถ้าเมฆฝนหมายถึงว่ามันดำๆมาแล้วเนี่ยลอยมาเลยแต่ไม่มีฝนตกเลยโธ่ชาวนาเขาว่าหงอยเลยนี่โอ้ยทำไมข้าวกล้าอะไรต่างๆฉันไม่ได้น้ำเลยหรือเหมือนสัปโบกรณีที่มียักษ์น้ำมันก็เรียกว่ารากศพก็คือผีเสื้อสมุนนั่นแหละเขาเฝ้าเอาไว้พอมียักษ์น้ำเฝ้าเอาไว้ต่อให้สวนนั้นสระโบกกรณีนั้นมีน้ำเย็นมีผลไม้อะไรต่างๆกินได้ไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่ายักษ์มันเฝ้าเอาไว้ดิมันก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยโอ้เสียดายของเป็นของที่ไม่ดีแต่คือถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนคนตรณีไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใน5หน้าที่นี้ให้เหมาะสมหรือว่าถ้าหามาก็หาได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือเปรียบเทียบส่วนตายท่านผู้ฟังเห็นแล้วกลับมาว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธี5อย่างเราจะเป็นคนที่ชื่อว่าสงเคราะห์คนอื่นได้จะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัปปุรุษหรือสัตบุรุษคือคนดีนั่นเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากอย่างที่ว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์อย่างที่ว่านั้นถือเป็นพระสูตรถัดมาในหมวดนี้ข้อที่43ชื่อว่าอิทธะสูตรพูดถึงสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่างถ้าจะเพิ่มไปอีกนะก็จะเป็นปฏิภาณธนสารสมบัติโภคะโภคะก็คือหมายถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะกินใช้สอยต่างๆอย่างดีอันนี้คือโภคะสมบัติกับธนสมบัติธนนี่ก็จะเป็นลักษณะตัวเงินเป็นแบบเช่นเงินสดเงินทองทองคำที่ดินอะไรพวกนี้ก็เรียกเป็นธนสารสมบัติกับโภคะสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยสิ่งของคือโภคทรัพย์กับโดยตัวเลขเป็นคือธนสารสมบัติยังรวมถึงปฏิภาณด้วยนะอย่างที่เขามักจะพูดกันอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโภคทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือรวมเป็นความสุขที่น่าปรารถนาอายุวรรณะสุขะยศสวรรค์นำพระเจ้าตรัสในพระสูตรนี้อยู่5อย่างถามว่าสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งใครๆก็อยากได้ด้วยล่ะในโลกนี้เป็นของที่จะเรียกว่าหาได้ยากก็ใช่คือไม่ง่ายแต่เพราะว่าบางคนมันก็มีบางคนมันก็ไม่มีถ้าง่ายทุกคนก็ได้หมดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ง่ายก็ยากสำหรับบางคนทีนี้ยากอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันจะได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องด้วยความปรารถนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรท่านผู้ฟังเอาอย่างเช่นความสุขอย่างเงี้ยถ้าฉันปรารถนาความสุขฉันก็เลยได้ความสุขเลยฉันอ้อนวอนต่อสมเด็จองค์นี้นะด้วยแบบพระพุทธรูปอ่ะหรือต่อต้นไม้ต้นมะขามนี้หรือต่อต้นโพนี้
แล้วก็สำเร็จเลยโอ้ยมันจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังคดีความในศาลนี่เขาไม่ต้องมีเลยเลิกหมดแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมามันไม่ใช่อาศัยเพราะความอ้อนวอนเพราะความปรารถนาเพราะความขอร้องไม่ใช่แต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยโดยในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนถึงว่าละอะไรล่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกก่อนด้วยซ้ำตั้งวางเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตว่าฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่งอายุคุณคิดผิดเลยนะยังไงนะเอาก็ฉันสร้างเหตุให้มันถูกแล้วไงแต่คิดผิดไงสร้างเหตุถูกแต่ตั้งจิตผิดอันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ไอ้ที่ตั้งจิตผิดเนี่ยก็คือปรารถนานั่นแหละปรารถนาว่าอยากได้สิ่งนี้คือความสุขก่อนเลยทำเหตุเพื่อความสุขก็ไม่ถูกอ่ะฟังดูผิวเผินเหมือนจะถูกนะท่านผู้ฟังแต่ตั้งจิตแบบนั้นน่ะมันผิดทำไมผิดเพราะบางทีเราสร้างเหตุแห่งความสุขเรายังไม่ได้ความสุขเลยแต่ถ้าเราอยากเราจะทุกข์ทันทีมันเป็นเรื่องของ expectation ท่านผู้ฟังคือความคาดหวังมันคือความอยากนั่นแหละถ้าเราอยากได้ต่อให้เราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องกับตานะเห็นฉันก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างดีทำไมอ่ะก็หวังจะร่ำรวยมีเงินทองได้เลื่อนยศตำแหน่งไงเอาแต่พอถึงรอบที่เขาจะเลื่อนยศถึงรอบที่เขาจะเพิ่มเงินเดือนถึงรอบที่เขาจะจ่ายโบนัสไม่ได้ก็มีนะท่านผู้ฟังจุดนั้นคุณก็จะทุกข์ไงเพราะว่าอะไรอ่ะตั้งจิตผิดเอ้าอย่างนี้ยังผิดอีกเหรอที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งว่าเราก็แค่สร้างเหตุแห่งความสุขนั้นยศนั้นอายุนั้นให้มันถูกแล้วก็ไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องไม่เพลิดเพลินไม่ได้จะมีความอยากในอายุนั้นความสุขนั้นหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปอยากในผลที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตถูกพระพุทธเจ้าแยกแยะรายละเอียดไว้3อย่างสำหรับคนที่ตั้งจิตถูกคืออริยสาวกนะเอาเปรียบเทียบคนที่ตั้งจิตไม่ถูกก่อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าจะอ้อนวอนขอร้องอันนี้ไม่ใช่ละหนึ่งถ้าจะเพลิดเพลินคือยินดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็สองไม่ถูกละหรือสามมีความอยากที่จะได้ในสิ่งนั้นเป็นแจกแจงไว้สามอย่างนะอ้อนวอนเพลิดเพลินยินดีและมีความอยากโดยที่สร้างเหตุถูกก็ตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกแต่ข้อสามเนี่ยถ้าสร้างเหตุถูกและยังมีความอยากเหมือนข้อสองชื่อว่าคุณก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะบางทีสร้างเหตุถูกแล้วมันยังไม่ได้อาจจะมีเด็กเส้นอาจจะมีเหตุบางประการที่ทำให้มันไม่ได้ตามนั้นน่ะอันนี้เราจะทุกข์ไงอันนี้คือไม่ถูกสิ่งที่ถูกทำยังไงอริยสาวกไม่ทำอย่างนั้นตั้งหวังคนที่เขาทำถูกเป็นสัมบูรณ์เป็นคนดีเนี่ยเขาจะสร้างปฏิปทาที่ให้เกิดอายุโดยที่ไม่ได้หวังว่าผลจะเป็นยังไงปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดความสุขปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดยศปฏิปทาเพื่อที่ให้ไปสวรรค์ปฏิปทาเพื่อที่ให้มีธนสารสมบัติปฏิภาณต่างๆสร้างเหตุโดยที่ไม่อยากในผลเพราะถ้าอยากในผลเรียกว่ายังคล้องอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นั้นพอคล้องอยู่มันจะไม่ไปหมายถึงว่ามันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีความลำบากของมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้อยากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุขัดข้องนะแต่ว่าเราจะไม่ทุกข์เนี่ยเราจะมีความสบายใจผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าในโลกนี้เราไม่ได้คือบางทีมันไม่ได้จริงเช่นแต่ว่าเกิดเหตุสงครามอย่างเงี้ยนะแล้วมันสงครามยาวนานเป็นหลายสิบปีเนี่ย
บางประการบางอย่างยศมันไม่ขึ้นหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไปไม่ได้เราไม่ได้ของที่เป็นมนุษย์ก็ตามดูฟังเรายังจะได้ของที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงอายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ซึ่งดีกว่าแน่นอนแต่คือการสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นไม่ได้ในปีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีกหรือต่อไปในชาติต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้แบบของสวรรค์ซึ่งดีกว่าแบบของมนุษย์มากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยทุกฝั่งการใช้เงินที่เหมาะสมในหน้าที่ต่างๆแล้วนี่เกิดบุญมากนะเกิดบุญมากแล้วถ้ามันให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเกิดผลเนื่องจากเหตุของสังคมบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันออกผลในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แง่มุมต่างๆไม่ได้แต่เวลาไปออกผลบนสวรรค์ในภพต่อไปมันจะได้มากกว่าประมาณคือมากกว่าคนที่ว่าเอาผลนั้นมาใช้ก่อนในโลกปัจจุบันนี้แล้วไงคือเป็นหลักของดอกเบี้ยทบต้นนั่นแหละทุกฟังที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆเวลาตอนปลายๆเราไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ดีคือได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้ยศได้สวรรค์แน่นอนไม่ปัจจุบันนี้ก็ในเวลาต่อไปถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องและทำจิตถูกต้องจะมีครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะทำจิตก็ต้องถูกต้องด้วยโดยที่ไม่ให้จิตไปคล้องอยู่ในผลของเหตุที่เรากำลังสร้างอย่าให้มีความอยากในจุดนั้นรวมถึงการอ้อนวอนการขอร้องความเพลิดเพลินไปในผลที่เราต้องการนั้นด้วยพอเราตั้งจิตถูกต้องสร้างเหตุแล้วเราจะไม่ข้องขัดในสิ่งที่เหตุนั้นจะพาไปไม่ว่าจะเป็นไปในปัจจุบันชาตินี้ของมนุษย์หรือเป็นไปในอนาคตชาติหน้าของสวรรค์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเวลาที่เราจะให้ทานใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอุคะคหบดีที่ได้พูดถึงการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจจุดนี้ที่ทำให้บางคนปฏิบัติผิดพลาดท่านผู้ฟังเอาตัวต้นบทหัวเรื่องนี้ก่อนที่อุคะคหบดีเนี่ยที่เป็นประสูตรข้อที่43แต่เป็นข้อถัดกันมาในหมวด5โดยอุกาคหบดีได้ถวายของที่น่าพอใจหลายๆอย่างให้กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมของเคี้ยวเนื้อสัตว์ของที่น่าพอใจทั้งหลายข้าวผ้ายังรวมถึงบางอย่างที่มันไม่สมควรแก่สมณะเช่นที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นบัลลังก์มีอะไรที่วิจิตรพิสดารของพวกนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่ว่าท่านก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์รับให้แต่รับนี่ท่านไม่ได้ใช้นะตั้งหวังหรือรับประทานเนี่ยบางจุดท่านก็ไม่ได้ฉันรับให้เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาพระรับอาหารไปเนี่ยต้องเราจะได้บุญเต็มที่เลยนะถ้าท่านเอาใส่ปากนี่คิดผิดเลยเข้าใจผิดคิดผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระสงฆ์รับประทานโดยไม่บัญญัติบัญญัติหรือก็ถวายอะไรมากๆก็ใส่ปากมากๆโอ้ยไม่สำรวมในการบริโภคไม่รู้ประมาณในการบริโภคแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาสิ่งที่เขาถวายของให้คนที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าถวายให้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงดูในการรู้ประมาณในการบริโภคบริโภค
แต่ที่ควรจะบริโภคได้บริโภคพอประมาณไม่ว่าเกินไปไม่กินจนล้นคอหอยอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าได้บุญมากเพราะนั้นการบริโภคนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการมองก็ได้ดมก็ได้แต่เอาอย่างนี้ก็ยังได้ถือว่าได้บริโภคแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาใส่ปากอย่างเดียวอันนี้เข้าใจให้ถูกก่อนเราจะได้บุญข้อนี้ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับสิ่งที่เป็นกัปปิยะบ้างไม่กัปปิยะบ้างคำว่ากัปปิยะนี่หมายถึงว่าที่มันสมควรแก่สมณะจะบริโภคได้พอท่านรับมาแล้วไอ้ที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ได้บริโภคไม่ได้ใช้แต่รับอุกกาบดีก็ได้บุญเวลารับอะไรที่มันน่ากินดูดีอร่อยๆแต่ท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ท่านยังพิจารณาฉันได้ถึงกับฉันพอประมาณรับมานั้นได้บุญแล้วได้บุญแล้วเราก็เลยตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วมาพูดเรื่องนี้จุดที่เรามักจะเข้าใจกันผิดท่านผู้ฟังคือจุดที่บอกว่าถวายของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจจุดนี้แล้วเราจะบอกเฮ้ยฉันพอใจอะไรอ่ะคุณพอใจรถยนต์หรูหรูรถยนต์ใหญ่ๆคันดีๆโตนี่เป็นของที่น่าพอใจยินดีมากเลยแล้วเราก็เลยต้องการจะถวายสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นอ่ะทีนี้เงินคุณไม่พอทำไงโอ้ก็ไม่อยากแล้วก็ไปโกงเอามาโกงเอามาขโมยเอามาแล้วก็เลยถวายของนี้ที่เราคิดว่าเราน่าพอใจแล้วก็ให้กับพระสงฆ์หรือใครก็ตามสมมติให้กับครอบครัวก็ได้ทำในหน้าที่ที่หนึ่งทำในหน้าที่ที่สองเนี้ยนะเห็นคนเป็นพ่ออาจจะคิดว่าอาจจะต้องอะไรดีทุกอย่างให้ลูกในดีทุกอย่างเนี่ยมันอะไรก็รถยนต์ดีๆการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆดีก็เลยทำไงก็ต้องไปโกงเงินมาแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีๆถวายหรือให้กับใครในสิ่งที่ดีๆเราก็ได้สิ่งที่ดีๆด้วยคิดผิดเลยผิดตรงไหนท่านผู้ฟังผิดตรงที่ว่าน่าพอใจตรงนี้ตีความผิดเพราะว่าสิ่งที่น่าพอใจถ้าตามกระแสโลกนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะท่านฟังถ้าคุณดูแบบว่าคนที่เขามีเงินมีทองเขาใช้ของหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรูๆเครื่องประดับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเราก็น่าพอใจไปหมดแล้วแบบนั้นนะเราก็เลยต้องไปหาของแบบนั้นมาใช้บ้างมาเสวยบ้างมาให้คนอื่นบ้างพอใจแบบนั้นเนี่ยคิดผิดเพราะว่าเอาที่สิ่งของข้าวของเป็นหลักแต่ความพอใจมันต้องกว้างไปกว่านั้นดําฟังไม่ได้เจาะจงเฉพาะสิ่งของข้าวของแต่รวมถึงวิธีการหาเงินของคุณด้วยว่าถ้าคุณหาโดยไม่เป็นไปโดยธรรมแล้วได้สิ่งใดมาเนี่ยมันไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นนะไอ้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งความพอใจต้องเกิดมาตั้งแต่เหตุที่เราจะได้สิ่งนั้นมายกตัวอย่างเช่นว่าคุณซื้อปากกาด้ามหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งนี่อะไรมองบลังแพงเราเท่าไหร่30,000แล้วถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่10,000แล้ว20,000ขาดทำยังไงนี่เป็นของที่น่าพอใจก็ยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้มาถูกหวยบ้างอะไรบ้างที่เราคิดงี้ไอ้มองบลังนั้นกลายเป็นของที่ไม่น่าพอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างคือไม่ชอบทำไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมี500คุณมองบลังเลย30,000โอ้500เราซื้อปากกาแลนเซอร์ธรรมดาทั้งละ3 บาท 10 บาทนี้ก็ได้3 บาท 10 บาทก็ด้วยทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นปกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมสิ่งนี้เราก็พอใจในความที่เราสามารถใช้งานได้ประหยัดกระทัดรัดใช้ได้เหมือนกันดีเราตั้งจิตให้เกิดความพอใจในสิ่งนี้ก็ได้ที่ไม่ได้ดูที่มูลค่าของมันดูฟังมูลค่านี่มันเป็นแค่ material สิ่งของเข้าของมูลค่าจริงๆคือมูลค่าทางธรรมะมูลค่าที่เกิดจากความดีที่สิ่งนี้สร้างขึ้นมาแต่มูลค่าของสิ่งของข้าวของสูงใช่ไหม
แต่ว่าต้องโกงมาต้องขโมยมาต้องเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาโอ้สิ่งนั้นมีมูลค่าน้อยเพราะกุศลธรรมมันน้อยแต่มูลค่าของปากกา10บาทเนาะแต่ว่าคุณหาทรัพย์มาได้อย่างดีใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์มีการอดทนมีความเพียรแล้วคุณใช้ของแบบนี้โอ้ปากกานี้มีมูลค่ามากเพราะอะไรเพราะว่ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นมาพอใจด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีทรัพย์น้อยก็ตามทรัพย์มากก็ตามท่านผู้ฟังสามารถตั้งความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั้นน่ะเพื่อที่จะถวายแล้วให้คนอื่นแล้วจะได้รับผลเป็นความน่ายินดีน่าพอใจในภายหลังได้แต่ในประเด็นสุดท้ายท่านผู้ฟังในข้อที่45เป็นพระสูตรที่5ตัดกันมาพูดถึงว่าถ้าเราถวายของแล้วทำไมถึงเป็นห่วงแห่งบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับน้ำทะเลในมหาสมุทรเราดูมหาสมุทรแปซิฟิกมารวมกับแอตแลนติกมารวมกับเหนือใต้ด้วยนะมารวมกับทะเลอาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนเอาน้ำทั้งหมดนั้นมารวมกันให้หมดนี่รู้ไหมว่ามันมีปริมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้หมื่นล้านลิตรหรือเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มันไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะต้องเป็นคนที่มียานสูงเพราะบ่าลึกนี่มันลึกจริงๆไอ้ที่ลึกแล้วมันลึกแนวขวางอีกลึกแนวตั้งอีกมันลึกหลายอย่างเนี่ยน้ำทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยนะบางทีประมาณไม่ได้เลยแต่ข้อนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับในประการที่5ที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในการที่จะให้เกิดบุญนี่บุญตรงที่ว่าเนี่ยมากขนาดที่เรียกว่าประมาณไม่ได้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่ว่าถ้าเราให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ท่านยกถึงอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเสนาสนะนี่หมายถึงวิหารกุฏิที่พักยังรวมถึงเตียงตังที่นั่งที่นอนและถัดมาคือเภสัชปัจจัยบริการทั้งหลายมี5อย่าง5อย่างนี้คือปัจจัย4เรื่องเสนาสนะนี่แยกออกเป็น2คือเป็นสถานที่ก็อย่างหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็อีกอย่างหนึ่งรวมกันทั้งหมด5อย่างนี้ถวายให้กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะมีขันติสรจะอบรมทำตนให้สงบเสงี่ยมด้วยโภคทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมแล้วนี่นะแล้วถ้าท่านในขณะที่ใช้สอยปัจจัย4ใดๆที่เราได้ถวายให้แล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาตั้งหวังบรรลุเจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีประมาณหรือบรรลุไม่ว่าจะศีลสมาธิหรือปัญญาข้อใดข้อหนึ่งห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมกันอย่างตั้งหวังเวลาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ในที่ต่างๆได้แล้วถวายปัจจัยเสียไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับท่านพระนนท์ปรารภในจุนทกมรบุตรที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารสองมื้อเนี่ยมีผลมากมื้อแรกคือมื้อที่ฉันแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าบริโภคอาหารของนางสุชาดาแล้วไปบรรลุธรรมเนี่ยโอ้นางสุชาดานี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าอาหารที่ถวายแก่ท่านนั้นทำให้ท่านมีส่วนเจริญธาตุขันธ์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณยังไม่ได้สมาธิก็ได้สมาธิขึ้นมายังไม่ได้ปัญญาก็ได้ปัญญาขึ้นมาส่วนมื้อสุดท้ายก็เหมือนกันปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานท่านก็ได้บุญสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถวายอาหารให้พระถวายจีวรถวายเสนาสนะอย่างพวกเราสร้างกุฏิอย่างเงี้ยนะ
สร้างกุฏินะทุกฟังใครมาอยู่ในกุฏิเรานี่เราได้บุญตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่คือพุทธบริษัท4ที่มาจากเหนือใต้ออกตกมาจากทั้ง4ทิศแล้วมาใช้เสนาสนะหรือใดๆที่เราทำบุญไว้ให้ไว้นี่แล้วเขาเกิดนั่งในกุฏิที่เราสร้างใช้สอยพื้นที่ที่เราทำไว้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเลยท่านผู้ฟังห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่สะสมตลอดสะสมตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีไงผลดีไม่ใช่แค่ในขณะที่เราให้ไปแล้วผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ไม่ใช่แค่ว่าหลังจากให้หรือให้แล้วก่อนให้ก็ด้วยตั้งแต่เราคิดว่าเออฉันจะเตรียมให้ฉันมีสิ่งนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่เหมาะสมจะเตรียมให้ได้บุญแล้วในระหว่างให้ก็ได้บุญแล้วนั่นคือมีจิตเลื่อมใสในระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยเพราะมีจิตน้อมไปหลังให้ก็ได้บุญอีกเพราะมีความปลื้มใจก่อนให้เลื่อมใสระหว่างให้น้อมไปหลังให้ปลื้มใจบุญเกิดตลอดหลังให้ไปอีกแล้ว10ปีเรามันนึกถึงทานที่เราได้เคยให้ไปจากการนุสตินะท่านผู้ฟังโอ้คนอื่นมีความตระหนี่เราไม่มีความตระหนี่คนอื่นมีการหวงกันเราไม่มีความหวงกันตระหนี่หวงกันเนี่ยท่านผู้ฟังมันยืดโยงนะยังบางคนให้ไปแล้วเนี่ยยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ที่เช่นว่าถวายผ้าหรืออาหารให้พระไปแล้วถวายกุฏิอย่างนี้ก็ได้ให้เขาไปแล้วยังคิดว่านี่ของฉันทำไมเธอไม่ใช้ทำไมเธอไม่บริโภคทำไมทำอย่างนั้นเขานี่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ดินี่เขาเรียกว่าการหวงกันตระหนี่แม้ในสิ่งที่สละแล้วนั่นแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าของที่เราให้ไปแล้วนี่คือเราละแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวทานไม่ใช่นึกถึงจิตของเราที่เราสละความตระหนี่นึกถึงจิตของเราที่ไม่มีการหวงกันนี่ต่างหากบุฟังห่วงบุญคนหนึ่งเขาตระหนี่คนหนึ่งเขาหวงกันฉันไม่มีความตระหนี่ฉันไม่มีการหวงกันปรารภอะไรปรารภสิ่งของข้าวของทานวัตถุเหล่านั้นที่เราได้กำจัดความตระหนี่ไปแล้วให้ไปแล้วที่เราได้ละการหวงกั้นไปแล้วให้ไปแล้วบุญเกิดตลอดท่านผู้ฟังและสุดท้ายท่านผู้ฟังทราบจริงๆอยู่ในพระสูตรถัดกันมาข้อที่47เพื่อพูดถึงทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์จริงๆที่เป็นเรื่องที่จะให้เรานำต่อไปได้นั่นคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะแต่เราดูในยะอื่นอาจจะมีที่อื่นอีก 2-3 ข้อเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีที่ดินที่เรามีจะไม่ได้ติดตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปด้วยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์จริงๆที่จะติดตามเราไปได้สินทรัพย์จริงๆอ่ะแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินน่ะธนบัตรเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆเพราะมันเป็นแต่มูลค่าของธนบัตรจริงๆมันไม่กี่บาทเท่านั้นเองซื้อสลึงอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีมูลค่า1,000 บาทนะสินทรัพย์จริงๆเนี่ยต้องที่ดินหรือเป็นโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำซิลเวอร์คือเงินอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเรียกเป็นสินทรัพย์จริงๆแต่ว่าสินทรัพย์แม้นั้นก็ตามเถอะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีหมายถึงของสมมติสมมติขึ้นในโลกนี้เพราะว่าถ้าโลกอื่นก็คงไม่ได้เห็นว่าทองคำจะมีค่าอะไรก็อาจจะเห็นว่าน้ำมีค่ามากกว่าทองคำด้วยซ้ำแต่ว่าโลกเราตอนนี้มันเอาทองคำเพราะมันหายากกว่าน้ำโดยความที่ทองคำมันใช้กันยากก็เลยสมมติอื่นต่อไปอีกธนบัตรขึ้นมาเป็นกระแสเงินสดนะมีของประเทศนั้นประเทศนี้มีการแลกเปลี่ยนกันก็สมมติกันขึ้นไปอีกมี derivative market นะเป็น options บ้างเป็น futures บ้างนี่ก็สมมติต่อกันไปใช่ไหม
นั่นคือสมมุติหมดเลยท่านผู้ฟังสมมุติหมดเลยแค่สมมุติก่อนหรือหลังแก่นั่นเองเพราะว่าเขาสมมุติกันในโลกนี้เราเอาไปโลกหน้าไม่ได้เลยสิ่งที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือที่ว่ามานี้ศรัทธาศีลสุตตาจาคะและปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลคือศีล5เรานี่แหละสุตตาคือการฟังธรรมนี่แหละจาคะคือการให้การบริจาคนี่แหละปัญญานี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติตามหัวข้อจิตใดพูดมาในวันนี้นะท่านผู้ฟังนี่ปลอดภัยแน่นอนรอดพ้นจากภัยทุกประการแน่นอนไม่รอดแบบใดก็รอดแบบหนึ่งอาจจะรอดแบบเร็วๆหน่อยคือตายเร็วหน่อยแต่เราไปหวันอาจจะรอดแบบยาวหน่อยอาจจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะว่าห่วงบุญเนี่ยมันมากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้นำเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่ามูลค่าของทรัพย์เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขนั้นแต่ถ้าเรามีตัวเลขสูงอาจจะเป็นผู้พร่องผู้ขาดก็ได้ถ้าหน้าที่ของเราไม่ครบถ้าเรามีตัวเลขน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราครบโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องหรือมีความอยากแล้วสร้างเหตุแต่ให้สร้างเหตุโดยที่ไม่ให้ติดข้องอยู่ในผลที่จะเกิดขึ้นให้ทานสละจาคะห่วงบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
8: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อม OTOP Mid Year 2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
10: นายไพโรจน์ โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงาน OTOP Mid Year 2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเขาเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยด้วยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์หรือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าเราพร้อมเสิร์ฟข่าวยามเช้าแบบนี้ทุกๆเช้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนกล้องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศโสมนาถพี่สายชนนี่สั่งช่างเทคนิคค่ะพร้อม Facebook Live นะคะดูแลโดยทีมงานในมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะเช้านี้เป็นอย่างไรฟ้าฝนตกกันโอ้โหทุกวันเลยนะช่วงนี
1: ้ค่ะตกทุกวันเมื่อวานก็ซับประมาณบ่ายสองโมงกว่า
0: ๆออ
1: กมาลมแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือตกจนไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างนะแต่ละวันเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนด้วยนะคะและก็เนื่องจากยอมความ

0: คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสธนช.เองก็เตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะคะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากการเสร็จสิ้นในการประชุมนะคะที่ประเทศเวียดนามสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลสำเร็จในการเยือนเวียดนามเนี่ยย้ำว่าการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติพร้อมเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569โดยยืนยันค่ะว่าการเยือนมิตรประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามค่ะได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ยังหารือทวิภาคีร่วมกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามค่ะโดยได้นำข้อกังวลของนักลงทุนไทยไปหารือซึ่งทางผู้นำเวียดนามก็รับปากนะคะที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำค่ะว่ายังได้พบปะและร่วมกันหารือกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยืนยันว่าประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแนวคิดนะการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำทางด้านของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันค่ะและอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์เดียวกันการนำความเข้มแข็งของทั้งสองประเทศนั้นมาผนึกกำลังกันซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและส่งเสียงให้กับสังคมโลกนะคะได้รับฟังได้มากขึ้นโดยสิ่งที่สำคัญในการทูตยุคปัจจุบันก็คือความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกลับนะคะกรุงเทพนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะจริงๆในส่วนของการเดินทางไปของท่านนายกนั้นมีความประทับใจหลายอย่างท
1: ั้
0: งเรื่องของการต้อนรับนะคะทั้งเรื่องของการประชุมความร่วมมือหลายๆส่วนทีเดียวท่านนายกแสดงถึงความเป็นไทยนะคะหลายๆส่วนโดยเฉพาะมีช่วงงานเลี้ยงใช่ไหมที่มีการเลี้ยงรับรองปรากฏว่าท่านนายกก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีของทางนู้นซึ่งคล้ายๆกับมันคล้ายๆละนาดคล้ายๆโปร่งลางเน
1: า
0: ะท่านนายกก็สบายสบายคือแบบ
1: ท่าน
0: คือแบบเล่นเก่งอ่ะท่านเล่นดนตรีเก่งมาก
1: ท่านดูจากภาพแล้วเนี่ยท่านตีเหมือน
0: คลิ้วมากนะแล้วก็เราก็ดูในข่าวเนี่ยปรากฏว่าทางโน้นนะคะทางผู้ใหญ่ทางโน้นก็แบบโอ้ยยืนยิ้มให
1: ้
0: ด้วยความประทับใจนะคะนี่เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะการประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการไปพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องของด้านกลาโหมต่างๆด้วยนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปของทั้งสองประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะในส่วนอื่นๆข่าวอื่นๆที่เราตามกันดูนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านระบุจับมือฮุนมาเน็ตเป็นมารยาททางการทูตแล้วก็ให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองยืนยันไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตยของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็

0: ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีในเรื่องที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็สื่อกัมพูชาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาการเมืองหรือพูดคุยประเด็นการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปค่ะส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนท่านนายกก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยมีความชัดเจนแล้วก็พร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันซ
0: ึ่
1: งถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตทางด้านของเหล็กเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าควันเนี่ยก็ออกไปรบกวนพี่น้องประชาชนทางด้านของสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีการสั่งปิดไปตามระเบียบนะที่จะตรวจสอบระบบของโรงงานให้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดนะครับผลปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานก็ได้มีการเปิดที่จะปฏิบัติเรื่องของการทำงานทำธุรกิจกันต่อนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวเปิดได้หรอหรือยังไงในโดยในเรื่องนี้ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลนะถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อบริษัทไปหลายคนน่าจะจำได้นะหลายคนน่าจะอ๋อว่าอ๋อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาโดยทางด้านของนางสาวอารยาสไลเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรออท่านชี้แจงถึงกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ทางบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการได้นะคะท่านบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2567ตามพ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535มาตราที่39วรรค1ซึ่งบริษัทค่ะมาที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศค่ะที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในการทดลองการเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ซึ่งล่าสุดค่ะผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายน2569คือล่าสุดนะคะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตให้บริษัทนั้นกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะบูรณาการร่วมกันกับสำนักมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศค่ะการจัดการของเสียการสุ่มตรวจคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานมอกในทุกรูปแบบค่ะพร้อมทั้งทางสมอเองก็จะยังอยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกลุ่มและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่านี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะที่จะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆไปดูกันหน่อยค่ะผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของเรื่องของข่าวอื่นๆที่ยังคงติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครูทั้งหลายนะคะครูจ้างเหมาบริการก่อนหน้านั้นก็ออกมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอยากให้มีการดูแลเยียวยานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบ20รายนะคะหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้วเสร็จซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายค่ะใน20เขตพื้นที่การศึกษา ไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบท่านก็ได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายค่ะแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไปพบผู้ที่จำเป็นต้องรับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงแค่20รายเท่านั้นแต่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าท่านก็ได้สั่งการให้สพท.ค่ะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญท่านก็ยังได้ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวค่ะเพราะหลายคนออกมาผ่านโซเชียลนะคะได้ดูหลายท่านหลายคลิปเหมือนกันว่าทำทุกอย่างแต่ว่าค่าตอบแทนก็จำนวนหนึ่งแต่ทำเยอะมากทำเยอะจนโอ้โหแบบฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะครูหลายคนที่แบบค่าอัตราจ้างต่ำกว่านี้ก็มีน
1: ะ
0: ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะคะ
1: นะคะ6นาฬิกา22นาทีไปกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทางสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านของ
0: นายกเมืองพัทยาน
1: ะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ได้ติดตามความพร้อมทางด้านของการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้สำคัญ ความมั่นคงทางทะเบียนคือรายชื่อต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตพญาไทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งต้องบอกว่าทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเขาจะเลือกตั้งพร้อมกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะฮะนี้ย้ำเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ท่านทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านเน้นย้ำนะคะว่าที่ตามที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะของผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมเร่งที่เตรียมความพร้อมด้านงานทะเบียนและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้กำกับให้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปอย่างรอบคอบด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายเข้าการย้ายออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของการเตรียมการเลือกตั้งทางสำนักงานเขตพญาไทตอนนี้นะคะมีการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นมีการนำ QR code มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งการแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าอาคารจำนวน32หน่วยเลือกตั้งด้วยกันและการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะรวมถึงติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน่วยดั้งเดิมเพื่อป้องกันความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งด้วยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครและยังมีชื่อในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนะอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกทางด้านของสภากรุงเทพมหานครคือสก.ได้
0: ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่ย้ายเข้ามากรุงเทพภายใน1ปี แล้วก็สามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้เลือกตั้งสกได้แต่ถ้าท่านอยู่1ปีแต่ท่านย้ายอย่างอยู่เขตหลัก4ไปเขตดินแดงอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ8เดือนเนี่ยนะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสกในเขตดินแดงนะคะแต่ท่านสามารถไปเลือกในเขตหลักสี่ได้เพราะว่าในเขตหลักสี่ท่านย้ายมาครบ1ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะเพราะว่า28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสกแล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมาก
1: ใช่นะฮะก็คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องตรวจสอบแหละเรื่องของทะเบียนการย้ายเข้าย้ายออกนี่ที่สำคัญที่พี่น้องได้นำเรียนไปว่าเรื่องของการกำหนดการเข้าย้ายเข้าย้ายออกสำหรับระหว่างเขตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ครบ1ปีอาจจะเลือกได้แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอย่างที่ถ้าเกิดย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง8เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางสกในเขตนั้นที
0: ่
1: คุณย้ายเข้าไป
0: ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านเนี่ยการให้เข้าไปเช็คในเรื่องของเขตที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ต่างๆนี่นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเนี่ยท่านจะชัดเจนเลยว่าจะมีบัตรให้นะคะว่าท่านเนี่ยเลือกได้กี่แบบนะคะชัดเจนเลยสะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปเช็คในเพจในเว็บของในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์หน่วยไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเช็คแล้วน้อยใช้เลขบัตรประชาชนเช็คปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยที่วัดเวรุวนารามที่เดิมหน่วยไหนและลำดับที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็จะชัดเลยว่าได้เลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สกด้วยนะคะนี่ก็ชัดเจนแล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ครบรอบ28ปีกกต.ซึ่งกกต.เองก็ประกาศความพร้อมเจตนารมณ์นะคะในการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเตรียมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านก็แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกกต.นะคะในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะคะท่านก็ระบุว่า28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมกับพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและนอกจากนี้นะคะกกต.ก็จะเดินหน้าส่งเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเนาะที่จะต้องเลือกตั้งนะคะก็คือกำหนดวันเลือกตั้งก็คือย้ำกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาน
0: ายกเมืองพัทยา
1: เมืองพัทยานะคะก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายน2569 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค
0: ่ะใช่แล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเลือกกันนะคะ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้นท่านที่มีสิทธิ์ก็นะคะเชิญชวนกันนะคะตอนนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้นะคะหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ www.ect.go.th นะคะไปที่แบนเนอร์ของเขาเลยแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปเลือกแบนเนอร์เขามีให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกและก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาท่านจะมีแถบบาร์แบนเนอร์ให้นะคะท่านก็เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13-14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race FestivalToyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโด ดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้ง2ประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับโอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการณ์นะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับ ได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะประเด็นหลากหลายรออยู่ในช่วงท้ายนี้เรื่องของการจ่ายยาต้าน HIV นะคะซึ่งมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกันตนเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยจ่ายยาต้านน้อยลงหรือเปล่ากระทบกับผู้ประกันตนต้องไปหลายเที่ยวไหมยังไงนะคะล่าสุดประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงนะคะกระทบผู้ประกันตนว่าต้องกลับไปหลายเที่ยวย้ำว่ายา HIV ไม่ขาดแคลนค่ะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าจากกรณีที่ผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ล่าสุดไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแต่ว่าได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห7 เที่ยวนะคะล่าสุดสำนักงานประกันสังคมก็เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสนี้สามารถประสานเข้าไปที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะ02-956-2500 ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการตรวจสอบยาต้านไวรัสไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือตรวจสอบแล้วยาเนี้ยนะคะยาต้านเนี่ยไม่ขาดแคลนด้วยแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังจ่ายยาต้านนี้ตามปกติค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลระบุย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้าน HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าทางสปสช.เนี่ยก็คือบัตรทองก็ถือว่าครอบคลุมให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาต้าน HIV หรือว่า HPV เขาก็เราต้องออกเองจ่ายเองแต่ณทุกวันนี้ก็คือครอบคลุมนะฮะขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันไปกันที่ข่าวภูมิภาคกันหน่อย
0: ค่ะ
1: ชวนไปที่จังหวัด101นะฮะ
0: จังหวัดเกิน100
1: เกิน100เพราะว่าเกินไป1
0: เขามีหอโหวตด้วยนะสวยงามมากค่ะ
1: เพราะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด101ค่ะขอเชิญ
0: สัญญาณชัดเจน
1: ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรประจำปีงบประมาณ2569นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะเขาจะมีงานวันที่12-14 มิถุนายน 2569นี้ในงานโอ้โหเขาบอกว่าพบกับบรรยากาศเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน
0: ะ
1: มีชิมช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังประวรจาก20 จังหวัดค่ะทั้งอาหารของใช้ของที่ระลึกมากมายมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการทำขันหมากนะฮะขันหมากเบ้งนะ
0: ของขันหมากเบ้ง
1: ขันปากเบ้งใช่ไหมขออภัยนะฮะการทำมาลัยกรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลวดดัดนะคะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทยการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้ง3 วันด้วยนะคะไปกันได้ที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะ
0: ค่ะที่มุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะพี่สังคมใช่ไหมคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยบอกว่าชัดเจนครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะมีหลายท่านติดตามสวัสดี2ชอติดตามทุกวันเลยนะคะพี่ประคองก็ติดตามจากสวทกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายๆแทนด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่กยศ.ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า3,900,000 บัญชีที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันประมาณ200,000 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่เสร็จแล้วจำนวน3,900,000 บัญชีโดยนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์นะคะเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมี รายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่แสดงผลในแอปเนี่ยยังคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.ก็เลยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีที่ปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะระบุข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนี่เสียงข้อความนะเสียงข้อความเป็นอย่างน
1: ี้อันนี้เสียงข้อความ
0: ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนะคะถ้ามีการปิดบัญชีต่อกยศ.ดังนั้นกยศ.เขาเลยขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะหากมีข้อสงสัยก็เข้าไปเลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหรือจะไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือ02นะคะ0164888ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเรา2คนต้องลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค
0: ่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวน